ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio

ังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975

ังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ล่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชัน Thai Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชัน Thai Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจูใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับหนึ่งทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True

0: แอนด์เอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้น

0: whatever you want ดูจัดให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรง70%จัดเต็มอยู่กับ you ดีกว่าซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
1: ติดสปีด 5G ไปกับ True D-Tech เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็วแรงได้

ียบเราจะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G

ักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้กับดีเจวินดิจิทัลนะครับที่ BP Radio นะบ่ายโมง50นาทีครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่17เป็นอย่างไรบ้างเมื่อวานใครถูกหวยบ้างใครถูกหวยรับประทานบ้างเมื่อวานนี้นะครับ16เนาะวันนี้17แล้วนะครับกลับมาทำงานกันปกติอีกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นวันจันทร์ไงก็ต้องทำงานนะครับเนาะเพราะว่างานคือหน้าที่ของหลายๆคนใช่ไหมหลายคนตื่นตั้งแต่เช้าโอ้นะฮะรถติดเพราะว่าเด็กๆไปโรงเรียนนะครับรถแน่นรถติดก็ต้องเดินทางกันไปเพราะอะไรฮะเพราะว่าต้องทำงานต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับบ่ายนี้มาทักทายกันเช่นเคยครับอยู่กับ True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนในช่วงเวลานี้นะครับเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect นะครับแล้วก็เลือกโปรที่ดีนะฮะเลือกซิมจากโปร True Detect นะฮะมีเลือกกันหลากหลายคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปที่ Facebook กลุ่มของกลุ่มผู้ใช้งาน True Detect ได้ซึ่งดิจิวินก็เป็นแอดมินอยู่นะครับในเพจนั้นนะกลุ่มผู้ใช้งาน True Detect นะฮะลองเข้าไปเสิร์ชใน Facebook ดูมันจะมีสมาชิกอยู่ประมาณสัก 103,000 กว่าคนอ่ะเยอะมากเลยนะฮะเข้าไปโพสได้อยากได้โปรอะไรนะฮะหรือว่ามีปัญหาการใช้เน็ตอะไรเข้าไปโพสในกลุ่มได้นะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินเจ้าที่เขาตอบให้นะครับบางคนใช้สัญญาแล้วมีปัญหาต่างๆนานานะครับหรือว่าใดๆก็ตามแต่ลองเข้าไปที่กลุ่มกันได้ก็จะมีทีมงานคอยตอบให้นะครับก็ฝากด้วยกันฮะอยู่กับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ด้วยกันละกันครับนวลแซ่บกันทุกวันที่ยำปูม้าเจ็ดยอดนะครับช่วงนี้มีไก่ย่างเจ็ดยอดสูตรต้นตำรับสูตรโบราณการนะฮะไปเติมเต็มความอร่อยได้ครึ่งตัวร้อยต้นร้อยต้นๆนะฮะหนึ่งตัวก็200ต้นๆนะฮะแวะไปได้ที่ยำปูม้าเจ็ดยอดไก่ย่างส้มตำนะฮะฝากด้วยแล้วก็รวมไปถึงร้านเจียวข้าวต้มหนึ่งบาทครับเติมเต็มความอร่อยทุกๆวันที่ร้านเจียวนะครับมีเมนูหลากหลายนะครับให้คุณฟังได้เลือกกันนะครับทั้งเมนูต้องต้มผัดแกงทอดยำทะเลหม้อไฟหมูหมึกกุ้งปลานะฮะหลากหลายเมนูนะฮะใครสนใจสินค้าตัวเขาเรียกว่าเมนูตัวไหนก็สามารถจะแวะไปเติมเต็มความอร่อยได้ที่ร้านเจียวข้าวต้ม1บาทกันได้เลยจ้าฝากคุณฟังด้วยครับ2สาขาแยกลุยสันกำแพงนะครับแล้วก็สาขาที่ Big C Extra ในโครงการเชียงใหม่ Business Park นะครับใกล้สาขาไหนก็แวะไปใช้บริการกันได้เลยครับคุณผู้ฟังนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวมาทักทายแฟนรายการกันดีกว่าวันนี้มีใครเสียหายมาบ้างแล้วนะครับ

เรามาทักทายกันทั้งแชทกันดีกว่าตั้งแต่เข้ารายการเมื่อกี้มีข้อความเข้ามากันมากมายทีเดียวนะครับโปเต้บอกว่าเมื่อวานถูกหวย ก็เลยไปซื้อพระนะฮะสั่ง Lazada Shopee มานะครับ1องค์นะโอ้นะงวดเท่าไหร่นะโปเต้เห็นบอกคนก่อนสั่งมาใช่ปะกี่พันนะเออโปเต้ถูกหวยว่าบ้างฮะสั่งพระมาเป็นพระพุทธรูปนะฮะอยู่ในกรอบนะอยู่ในกรอบกระจกอย่างสวยทีเดียวโอ้โห พี่ณัฐพงษ์องครักษ์สวัสดีครับรายงานตัวครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทการทำงานวันแรกของสัปดาห์ขอเพลงซ้ำเติมของธเนศด้วยนะครับสาวลูกปัดแม่โจ้ขอเพลงความอบอุ่นของสยายหน่อยจ้านะฮะลูกปัดนะครับแล้วก็มีพี่เปา DSP นะฮะรายงานตัวพี่เปาด้วยนะครับพี่อู๋บางใหญ่ทักทายนะฮะ30ยังแฉวเลยครับดีเจวันนี้อากาศร้อนเนาะบางใหญ่34องศาเซลเซียสนะครับพี่เฟิร์สชลบุรีทักทายนะครับเชฟบ้าอันนึกว่าจะเป็นของอันนึกว่าเชฟบ้าของอภพรคนละเพลงนะฮะแหมทักทายพี่ปิ๊กด้วยนะครับสวัสดีครับดีเจสักแก้ววันนี้ร้อนมากเลยครับไม่มีฝนเลยขอเพลงไซเรนเลิฟของพี่เจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์ด้วยนะครับได้เลยนะครับแล้วก็พี่เพชรบอกว่าทักทายตอนบ่ายครับดีเจวินดิจทันขอเพลงประจำตัวมูฟออนเมื่อกี้พี่เพชรไปกินข้าวมันไก่ดูไบเหรอฮะอ๋ออร่อยมีคนละครึ่งเนาะแวะไปทานได้นะฮะก็ใครกินอะไรมาก็ส่งมาด้วยนะจะได้ทักทายกันเนาะนะครับพี่หอสุพรรณสุราษฎร์นะครับขอเพลงเพราะพี่รักจริงเวอร์ชั่นเสียงเสน่ห์นะฮะเดี๋ยวขอไปเสิร์ชหาก่อนนะ AI แน่ๆเลยนะฮะพี่กิ่งพีรวิทย์แก้วคำโอหายไปนานเลยสวัสดีครับพี่ดีเจช่วงบ่ายครับอยากจะขอเพลงไหนๆก็ไม่รักของ The Mask นะฮะได้เลยครับไหนๆก็ไม่รักนะพี่เคโรสสมุทรปราการสวัสดีวันจันทร์ค่ะครับขอเพลงพระจันทร์สีน้ำเงินครับได้เลยพี่จะเปิดให้นะอเมทักทายช่วงบ่ายจ้าวันนี้อเมอยู่งานเมื่อเช้าไปโรงพยาบาลมานะวันนี้ก็เลยถือโอกาสหยุดเลยนะไปนอนพักผ่อนที่บ้านนะครับออฟจังสาว LGBTQ ครับกรี๊ดจะกรี๊ดนะฮะ นะฮะมุดงานมาขอเพลงฮะละลายของฟัวมด1เพลงยกย้ายเบาๆยามบ่ายค่ะทำงานไปด้วยแดดร้อนจังคาบางใหญ่นนทบุรีนะจ๊ะอ๋ออยู่บางใหญ่เหมือนกันนนทบุรีนะจ๊ะอยู่ที่ยนกับพี่เมื่อกี้เลยนะฮะพี่นัทพี่ต้นคุงบ่าวละปูนบ่าวลำพูนครับทักทายวันจันทร์ครับดีเจบินขอเพลงโต้รุ่งสักเพลงโจ๊ะเดี๋ยวเพลงไว้ดีเจเปิดให้เดี๋ยวเราดีเขาตั้งเซตเพลงไว้ให้ฟังเนาะเดี๋ยวเอาเซตช้าก่อนเดี๋ยวเพลงไว้เรามาแดนซ์ด้วยกันพี่โอบอกว่าดีเจทันครับขอเพลงอ่ะไม่เป็นดีเจวินแล้วล่ะดีเจทันครับขอเพลงปล่อยฉันไปของพี่โตมาเร็วนะฮะพี่มาเร็วฮะไม่ใช่พี่โตสิพี่มาเร็ววัฒนาพนิษฐ์มาช้าสิพี่มาช้าไม่ใช่มาเร็วฮะแหมมาพี่โอเมื่อกี้ส่งข่าวมาด้วยนะฮะพี่วุฒิพรางกูลครับบอกว่างวดนี้ซื้อแล้วไม่ถูกครับงวดหน้าเอาใหม่นะฮะวันนี้ก็เลยขอเพลงราตรีสวัสดิ์นะของแมวจิรศักดิ์ด้วยนะฮะนะซื้อเลขอายุของมาร์คคุงครับ26ก็ไม่ถูกอ๋อเหรอมาร์คคุงไม่ให้โชคเลยรอบนี้นะแหมมาร์คคุงไม่ให้โชคนะฮะพี่เทวาพุทธปฏิมาครับ PTBN บอกว่าขอเพลงหน่อยฮะอะไรอ่ะพิมพ์นิยมเหรอฮะ2009สัญญาใต้ต้นท้อนนะครับเครือสาพันลำพูนร้อนมากครับดีเจนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับสำหรับPTBN เทวาพุทธปฏิมานะครับพี่ต๋องสวัสดีวันจันทร์ครับดีเจสวัสดีวันจันทร์ครับขอเพลงใจเธอกอดใครนิวเอ็กด้วยนะครับแล้วก็พี่จุ้ยสมนึกจากพังงาก็เสียหายมาแล้วเหมือนกันสำหรับบ่ายนี้นะครับพี่ธงชัยสิงห์บุรีครับทักทายช่วงบ่ายวันจันทร์ครับและแฟนรายการขอเพลงดีมากเลยครับดีมากเลยพี่เอกสตูลนะครับทักทายตอนบ่ายเซลฟี่มาวันนี้อากาศร้อนมากครับหน่วยเฝ้าฟังนะฮะเซลฟี่มาให้ดูแดดแรงๆนะพี่เนาะไม่เป็นไรได้ฟังเพลงเย็นๆเขาสบายใจนะครับพี่ตั้มแม่พริกลำปางขอเพลงสงบเสงี่ยมเจียมตัวได้จ้าเพลงนี้ดีเพลงนี้ดีนะฮะน่าจะต่อด้วยไหนๆก็ไม่รักได้นะในรูปแบบเดียวกันพี่ทวิตกี้สวัสดีครับดีเจวินขอเพลงอริสมันหน่อยฮะหนึ่งเพลงอะไรก็ได้ได้เลยนะครับพี่ข้าวป่าต้มจืดสวัสดีครับดีเจขอเพลง Love Hurts นะฮะของ Incubus นะครับIncubus เนาะเนี่ยเดี๋ยวหาให้นะครับสำหรับพี่ข้าวป่าต้มจืดนะครับนะ The Mask เดี๋ยวเปิดให้พี่ตั้มนะครับลุงแป๊ะภูดินแม่แตงสวัสดีครับลุงแป๊ะวันก่อนอ๋อดีจะลืมดูรูปนะฮะโอเคกันเด็กโดดหนังยางฟังอยู่จ้าขอเพลงคำที่เกินจะกล่าวของวัสันด้วยนะครับ12ที่16หายไปนี่ไปเข้าค่ายมาก็ว่าพี่ก็ว่าหายไปไหนมานะฮะคนกล้าคืนถิ่นมาครับดีเจอ๋อนี่ไง
คึกคักเลยนะฮะฝากทักทายคนกล้าคืนถิ่นทั่วประเทศด้วยเลยฮะมากันหลายที่เหรอพี่ฮะโอ้เป็นของหน่วยงานไหนอะคนกล้าคืนถิ่นเดี๋ยวจะขอดูภาพก่อนนะเป็นกิจกรรมนะฮะนี่เขาไปกันหลายคนทีเดียวนะเป็นยังไงเป็นชาวบ้านเป็นนักศึกษาหรือเป็นชาวบ้านเลยไงฮะกลุ่มไหนยังไงไม่เขาจะมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่เลยดูจากภาพนะครับคนกล้าคนถิ่นคืนถิ่นคืนฐานสืบสานชุมชนคนกล้าคืนถิ่นนะฮะโอเคนะฮะลงมาเซฮายกันนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะฮะพี่สน S99 ทักทายด้วยครับวันนี้อยู่ที่ศูนย์ราชการเชียงใหม่ท้องฟ้าครึ้มๆฮะตอนนี้ท้องฟ้าครึ้มคุณฟังครึ้มๆนิดนึงนะฮะพี่เพชรส่งภาพมากำลังขับรถอยู่ครับจากแยกเมย่ามาถึงแยกขวงสิงห์เกิดอุบัติเหตุรถติดเยอะมากครับให้ระมัดระวังด้วยเอาเหรอฮะมีอุบัติเหตุอะไรเดี๋ยวขอดูก่อนนะพี่เพชรส่งภาพมาให้ดูนะครับมีอุบัติเหตุอะไรมีรถชนกันใช่ไหมฮะโหรถติดสะสมหนักมากเลยฮะมีรถวีวอจอดอยู่นะฮะนะฮะใครจะผ่านเส้นนี้นะฮะต้องที่เชียงใหม่นะเชียงใหม่นะครับก็คือตั้งแต่ห้างเมย่านะครับถึงแยกควงสิงห์มีอุบัติเหตุรถติดนะครับใครจะผ่านเส้นนี้ให้เลี่ยงเส้นทางเลยเพราะว่ารถติดแน่นมากเลยนะครับพิต้าปาซางลำพูนครับยมเหล้ายมเบียร์ขนาดเลยครับวันนี้ก็เลยจัดเป็นเครื่องดื่มสักหน่อยเมื่อคืนนี้ไปเสาร์ที่ผ่านมาไปอะไรนะไปดื่มเครื่องดื่มมานะฮะลองมากอยไม่ใช่ลองกันนอยเหรอฮะร้านลองมากอยนะฮะโอ้คล้ายๆร้านแรงมาตองเนาะแรงมาตองชื่อเหมือนเกาหลีชื่อเหมือนฝรั่งเศสมั้งนะฮะแรงมาค่ำมาก็หนึ่งตองนะเย็นมาก็หนึ่งตองแรงมาตองนะจ๊ะนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะนี่ไงพี่เพชรส่งภาพมาอุบัติเหตุเป็นมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่นะครับอ๋อน่าจะเฉียวชนกันสักอย่างนะฮะนะครับอ่ะโอเคนะฮะเอาละครับแจ้งบรรยากาศเข้ามาได้แล้วครับหลายพื้นที่นะครับนะทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังอยู่นะครับกับรถเจอเหตุการณ์ที่ไหนอย่างไรบอกกล่าวกันได้เราจะได้แจ้งเส้นทางกันทุกๆจังหวัดนะฮะที่กำลังฟังกันอยู่ตอนนี้เลยจ้านะฮะอ่ะเข้าสู่ชั่วโมงบ่ายสองโมงเราเล่นเพลงช้าก่อนเนาะเดี๋ยวจะขอเพลงช้าก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยขึ้นเพลงไวกันเนาะขอเพลงเบาๆก่อนมานะฮะตะกี้ตั้งของทะเนศเอาไว้ครับเพลงซ้ำเติมเดี๋ยวเราจะขอไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งไว้ในช่วงต้นรายการมีเข้ามากันหลายข้อความทีเดียวนะครับมีพี่ออฟด้วยนะฮะบอกว่าขอเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงของพี่ติ๊กชิโร่หน่อยครับจากพี่ออฟอยากฟังนะฮะแล้วก็ยังมีใครอีกนะพี่บอลเหรอฮะ PSP บอลนะครับฟังอยู่ไหมเอ่ยถ้าฟังอยู่ก็ลงมาทักทายกันได้เดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังกันนะฮะวันนี้เข้ามากันเพียบเลยพี่วสันต์หนุ่ม23ครับขอเพลงคนไม่ซื้อของ Freshen หน่อยฮะจากอูหนุ่ม23 Color นะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้นะฮะมาทะเนศครับซ้ำเติมวันนี้เข้ามาต้นรายการในไหลกันลื่นทีเดียวหลายข้อความทีเดียวนะครับบ่าย 2:01 นช่วงนี้ครับ

ถ้าจะซ้ำเติมขนาดนี้อย่ามาซ้ำเติมเลยเดี๋ยวจะแย่กว่าเดิมนะครับนิคธเนศนะครับเพลงที่มีชื่อว่าซ้ำเติมนี่ส่งมานะจ๊ะกำลังไล่ตั้งเพลงนี้ที่คุณฟังส่งมาอยู่เอาเพลงช้าก่อนเนาะเดี๋ยวเราขึ้นเพลงไวกันนะหาข่าวต่างๆมาคุยกันนะครับทักทายพี่ทองบาด้วยขอเพลงฉากสุดท้ายของพานิตาหน่อยเพลงนี้คลาสสิกมากเลยนะพี่นะนะทักทายเด็กละกันนะฮะฉากสุดท้ายของพานิตาเนาะพานิตาเพลงยุค90ยุค80นะครับพี่รับเมาเมื่อกี้ฝากเพลงจนแต่กรูเข้ามาด้วยของลองนะใช่ไหมเดี๋ยวหายฟังรายการที่ฝากไว้นะครับช่วงแรกเราจะฟังเพลงกันก่อนมาชวนคุยกันช่วงนี้นะครับกับช่วงเวลาของภาคบ่ายนะฮะเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนนะข้อความที่ฝากไว้

ระจันทร์สีน้ำเงินครับเพลงนี้จากตะวันเติ้ลตะวันจารุจินดานะครับตะวันกินกับอะไรก็อร่อยนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังนะครับในช่วงนี้เลยนะจ๊ะสวัสดีพี่คุณชายเซอร์วิสนะฮะสวัสดีตอนบ่ายครับดีเจวินดีเจทันบ่ายนี้ขอเพลงร้อนๆหน่อยฮะเข้ากับบรรยากาศที่จอมทองนี่ร้อนเหลือเกินร้อนมากเลยพี่ร้อนที่สุดเนาะนะฮะจะร้อนจะหนาวฟังเพลงนี้กันตรงนี้จะได้ไม่เหงากันเนาะชวนคุยกันนะฮะพี่คุณชายเซอร์วิสเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ใหม่แล้วนะฮะโอ้อยู่สนามฟุตบอลนะฮะนี่ใส่เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะฮะโอ้โหนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังเลยกันนะอันไหนใครเชียร์ทีมไหนแซวกันไปนะฮะหนุกหนานนะครับลงมาเซฮายกันทุกนี้พี่พนิตาครับทักทายนะจ๊ะดีเจขาฝากหนึ่งเพลงฝากร็อกของ The Innocent ด้วยอันนี้อะไรอ่ะซื้อหวยเหรอครับอะไรเอ่ยนะฮะเมื่อวานนี้ใครถูกหวยบ้างเอ่ยนะถูกรับประทานบ้างเปล่านะฮะเมื่อวานนี้16นะหลายคนก็ลุ้นกันเมื่อวานไม่ได้จัดรายการนะฮะเมื่อวาน3เด้งจะดีเจขาโอ้โหนะฮะได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะบ้านรวยนำโชคอ๋อโอเคนะฮะยินดีด้วยแล้วกันนะจ๊ะเอาไว้เป็นทุนต่อยอดกันต่อไปรวยรวยรวยนะฮะพี่วันนี้ตาเนี่ยเขากำลังจะได้บ้านใหม่จะได้บ้านใหม่เรื่องนี้กำลังทำอยู่พี่พนิตากับพี่พนิตากับพี่รับเหมานี่คือเป็นคู่กันนะแล้วตอนนี้ก็กำลังทำบ้านกำลังสร้างบ้านมาอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลจอมทองนะฮะแต่ไปกลับนะสารพีนะฮะขึ้นลงขึ้นมาในเมืองสารพีนะหลายที่หลายทางนะครับเนาะนี่พี่คุณชายสื่อว่าพอได้นิดหน่อยครับดีเจว้าวนะดีพี่ถือว่าเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆค่าอาหารค่าเครื่องดื่มเนาะเจ๊เก็บไปแล้วนะครับไม่ได้จับหวยแม้แต่น้อยใช่ไหมฮะบางครั้งบางทีบางคนถูกหวยนี่แทบไม่ได้เก็บสตางค์เก็บเงินเลยนะฮะทีมงานเก็บไว้ให้หมดเลยนะฮะทีมงานนี่เอามานี่ทีมงานเก็บไว้หมดเลยนะฮะนะครับว่ากันไปจะได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ขอได้ว่าถือให้เป็นแบบเล็กๆน้อยๆสินน้ำใจนะฮะเอาไว้ใช้ซะหน่อยเนาะนะครับว่ากันไปกันละกันนะครับในส่วนของหวยของคุณนะครับคุณผู้ฟังนะครับถูกรางวัลเลขหน้า3ตัว 4,000 บาทยินดีด้วยนะฮะในส่วนของพี่คุณชายเซอร์วิสนะฮะพี่คุณชายเซอร์วิสนี่เปิดร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่เนาะที่จอมทองตรงหน้าคลินิกหมอโอภาสนะก็แวะไปใช้บริการได้นะครับจอมทองนะครับลงมาเซฮายกันช่วงนี้ก็แล้วกันจ้ะอยากกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะพี่คุณชายสื่อว่าเงินเข้าคลังหลวงครับดีเจนะฮะคลังหลวงคลังใหญ่ปะท้อนะฮะนะครับนะมาเปิดเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับแหมเมื่อกี้คุยเรื่องหวยไปเดี๋ยวขอตั้งเพลงก่อนมาเดี๋ยวจะขอไล่เอาเพลงแบบเบาๆก่อนเพลงช้าๆเบาๆเดี๋ยวเราขึ้นเพลงไวกันเดี๋ยวหาข่าวต่างๆมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยกับวันร้อนๆบ่ายนี้นะครับ

บอกว่าสงบเสงี่ยมเจียมตัวขออยู่แบบเนี้ยแบบสงบเสงี่ยมเจียมตัวแบบนี้เลยนะครับเพลงจาก The Mask นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะล่าสุดเขาเป็นอะไรนะเขาเป็น Dear The Mask ใช่ไหม Dear The Mask นะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับเดี๋ยวจะได้หาเพลงให้ฟังกันด้วยนะฮะมีทักทายดังชัดเข้ามานะฮะมีพี่กระป๋อมบอกว่าดีใจครับสวัสดีหน่อยขอเพลงเหงาคิดถึงรอมาไปกับแย่ได้กันละกันนะฮะและมีพี่โอบอกว่าเพลงรวยยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยกันละกันนะฮะขอตังหน่อย นะครับพี่ช่างบอยพัทลุงสวัสดีฮะขอดีเจขอเพลงหน่อยครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวนะครับยินดีให้บริการนะฮะส่งใบกัดอูดมาเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็กำลังทำงานกันอยู่นะฮะอากาศออกจะร้อนหน่อยอันนี้เครื่องอะไรพี่ที่ยกอันนี้คือเครื่องอะไรยกเครื่องเหรอครับมีรถส่งขลานะครับ1คันจอดอยู่นะฮะแล้วก็รถพัทลุงเหรอครับมี1คันนะฮะที่กำลังจอดกำลังซ่อมอยู่นะครับรถฟอร์ดนะฮะขอเพลงคนตัวดำโจโจ้1เพลงครับจะคือคักกันช่วงบ่ายนี้นะฮะได้เลยนะฮะพี่ต้นวันนี้ใจครับวันนี้ขอเรื่องหลอนสัก 2-3 เรื่องได้ไหมฮะไม่ได้ฟังหลายวันแล้วแล้วเรื่องหลอนหรอวันก่อนดีเจเล่าเรื่องนั้นแล้วยังเรื่องของเท่าหรือยังอ่ะเดี๋ยวขอนึกก่อนเล่าวันนั้นเล่าเรื่องอะไรไปลืมไปแล้ววันนี้ดีเจเล่าเรื่องอะไรแล้วยังเรื่องอะไรนะที่ทำของหรือยังที่มาเลเซียแล้วก็ที่อีสานเนี่ยเล่ายังที่พี่หน่อยอ่ะหรือว่าเล่ากลางคืนไปนะดีเจก็ลืมเหมือนจะลืมนะเหมือนว่าจะเดี๋ยวงั้นถ้าไม่ได้เล่าเรื่องนี้ก็ได้เรื่องพี่หน่อยฮะที่เขาโดนที่เขาไปทำของใส่แม่ตัวเองอ่ะอันนี้เอาไว้ช่วงเย็นๆเดี๋ยวเขาเล่าเนาะนะฮะพี่ปิ๊กบอกว่าดีเจครับมีความคืบหน้าข่าวป้าดาที่ยึดป่าจังหวัดขอนแก่นไม่เอ่ยเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะฮะขอเช็คกันก่อนว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับบ่ายนี้นะครับเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนเนาะสแสวงชัยพี่สแสวงชัยขอเพลงปล่อยฉันของ Red Toe Speck เข้ามาด้วยนะครับสวัสดีทางแชทนะครับมีพี่สรายุทธนะฮะบอกว่าดีเจครับขอเพลงดาวประดับใจเวอร์ชัน AI หน่อยครับพี่สรายุทธฟังอยู่จังหวัดไหนลำพูนเหรอเป็นคนปัวมันอยู่ลำพูนกะเมืองปัวเนาะนะฮะเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับมาอยู่ลำพูนเนาะดาวประดับใจเดี๋ยวขอหาก่อนเด้อนะสักครู่กันละกันนะครับนะครับเดี๋ยวดีเจขอไล่ตั้งเพลงวันนี้เข้ามากันเยอะทีเดียวนะจ๊ะพี่บอยวันนี้เจอครับที่ส่งให้ดูเมื่อกี้เขาเรียกว่าเป็นการประกอบอะไรนะเดี๋ยวขอดูก่อนประกอบเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์รับงานมาจากอู่ใส่กระบอกครับประกอบให้อู่เอาไปใส่ในรถประกอบเครื่องยนต์1เครื่องส่งงานให้กับอู่กลับไปประกอบตัวรถยนต์ครับดีเจนะฮะก็จะพิมพ์แล้วแต่ละประโยคเนาะเข้าใจยากนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะทำงานไปด้วยนะจ๊ะฟังเพลงไปด้วยจะได้ไม่เหงากันเนาะในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับเมื่อกี้เราฟัง The Mask ใช่ไหมครับมาต่ออีกสักเพลงดีกว่าไหนๆก็ไม่รักที่ฝากไว้เมื่อกี้ขอมาครับบ่าย 2:19 นาทีช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงขอเพลงชายสัก 3-4 เพลงเดี๋ยวค่อยมาบันกันสักครู่หนึ่งนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไหนๆก็ไม่รักนะฮะงานจาก The Mask นะครับพี่ฝากไว้ดูเดี๋ยวเราตั้งเพลงกันก่อนนะจ๊ะมาทักทายกันนะฮะ

ลงจากพี่มาช่านะครับนี่คือเพลงที่ชื่อว่าปล่อยฉันไปนะฮะปล่อยฉันไปไปทางไหนไม่รู้เหมือนกันนะฮะไปซ้ายหรือไปขวาไม่รู้เหมือนกันนะครับนะฮะตอนนี้บ่าย 2:27 นะครับลงมาทักทายกันได้เลยทักทายสาวดื้อด้วยบอกว่าฮัลโหลพี่วินเพลงเต็มยังคะถ้ายังไม่เต็มขอเพลงละเลยของโบอิ้งหน่อยค่ะมาขนาดนี้ไม่คิดว่ามันจะเต็มหรือยังฮะรอไปก่อนนะจ๊ะหลับรอไปก่อนเลยจ้ะบิ๊กบิ๊กว่ะบิ๊กนะครับเพราะว่าดูจากเพลงที่ขอมานี่น่าจะรอต่อไปนะฮะมาช้าแล้วว่ะบ่าย 2:00 จะครึ่งแล้วนะครับ KW กับมาช้าอีกแล้วพวังจิตเอาไว้ฟังช่วงใกล้ๆ 5:00 นะฮะใครขอเพลงมาเกินบ่าย 2:00 ก็กว่าบ่าย 2:30 ขึ้นไปโน่นฮะได้ฟังโน่นนะฮะ 4:00 กว่าเพราะไม่ทันกันแล้วนะครับเพราะว่าคิวเพลงเนี่ยมันจะเข้ามาประมาณสักคุณฟังจะเข้ามาทักดีเจประมาณสัก 10:30 บางคนมาเที่ยงเลยก็มีเหมือนกันบ่ายโมงครึ่งนี่เขาเรียกว่าโอ้โหเขาความไหลมาปังปังปังปังไหลกันมาเต็มทีเดียวโดยเฉพาะประมาณบ่ายโมง40-50เนี่ยเขาความไหลกันมาเพียบทีเดียวเขาเป็นช่วงที่เรากำลังเข้ารายการไงนะฮะคุณผู้ฟังก็จะขอเพลงมาเพราะคิวเพลงมันจะไหลไปเรื่อยๆไหลไหลไหลไหลไปเรื่อยๆนะครับเนาะเคดับิวขอพวังจิตเข้ามาด้วยนะครับรอต่อไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดื้อวันที่หลังจะมาแต่เช้าเลย5:00เลยใช่ไหม5:00เลยเนาะออฟบอกว่าดีเจขามีคำถามอีกแล้วจ้ะดีเจมาฝากแฟนรายการอีกแล้วออฟจากนี้เขาจะมีคำถามมีอะไรหลายๆอย่างมาฝากกันนะครับเนาะ

ว่าประตูอะไรอะประตูห้องน้ำที่บ้านของแต่ละท่านส่วนมากเวลาเปิดผลักเข้าด้านในหรือเปิดดึงออกมาจากด้านนอกคะเอาวันนี้ออฟจังมีคำถามอีกแล้วนะฮะประตูห้องน้ำที่บ้านของคุณผู้ฟังแต่ละท่านเนี่ยนะครับส่วนมากในเวลาเปิดจะผลักเข้าด้านในหรือออกมาด้านนอกช่วยตอบหน่อยส่วนมากจะเข้าทั้งในไม่ใช่เหรอฮะเข้าในนะเพราะว่ามันก็ต้องเข้าไม่รู้นะนะทำไมฮะไม่มีคำถามปริศนาอะไรเอ่ยแล้วหรอนะมีคนฟังถามมาลองตอบไปสิเข้าไปข้างในหรือว่าผลักมาข้างนอกผลักอย่างไรบอกดีเจด้วยพี่หอว่าด้านในสิครับดีเจด้านในครับด้านในด้านในครับพี่ช่างแอนว่าดีเจครับด้านในสิครับด้านในทำไมออแอฟจะซ่อมประตูบ้านตัวเองใหม่หรอหรือยังไรขอก่อนดีเจก็ลืมเปิดอีก Love Hurts and อย่าพูดเยอะถ้าพูดเยอะเดี๋ยวจะลืมถ้าใครเยอะๆส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาเรื่อยๆนะครับมันจะลืมนะครับดื้อบอกว่าเข้าในค่ะเข้าในคิดดีไม่ได้เลยเดี๋ยวปิ๊กอย่าให้ได้ยินช่วงพี่เสกร่อนนะพี่เสกร่อนนี่ก็จะคิดลึกมากนะเข้าในนี่คิดลึกเลยนะฮะคิดไม่ดีเลยนะคะดีเจเข้าในเหรอตายนะฮะส่วนมากจะเป็นด้านในนะฮะออฟจังทำไมหรอเป็นคำถามปริศนาอะไรเอ่ยนะฮะหรือว่าอยากรู้เฉยๆนะฮะดีเจอยากรู้ฟังดีเจขอถามหน่อยสำหรับบ้านใครบ้านชาวบ้านหรือว่าห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องต่างเราฮะถ้าประตูบ้านของเราเนี่ยผลักเข้าข้างในฮะเราจะติดมุงลวดยังไงอะหรือว่าต้องแก้มันออกมาข้างนอกอย่างเดียวที่จะทำได้ในกรณีที่ประตูบ้านของเราฮะมันผลักเข้าข้างในครับเราจะใส่มุงลวดยังไงอันนี้ถามจริงๆเพราะว่าก็อยากจะแก้ไขเหมือนกันที่บ้านนะครับว่ามันผลักเข้าในฮะแล้วมันใส่มุงลวดไม่ได้ไงหรือว่าเราต้องซื้อมุงที่มันเป็นแบบว่าเป็นอะไรแทบๆๆอ่ะที่เป็นซิปลูดที่มันเป็นแทบๆแม่เหล็กอะฮะแม่เหล็กลงมาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ถามไม่เฉยนะฮะพี่บอกว่าพี่เสกไม่อยู่ค่ะสักค่อยสบายใจหน่อยตามนั้นแหละนะฮะมาไหนก็อ่ะลองถามคุณฟังดูเฉยๆพี่ก็บอกว่า555นะฮะ666ได้มั้ยครับมาฟังเดี๋ยวมันจะตั้งเพลงให้ฟังต่อมาพี่ต้อมบอกว่าถ้าอยู่บ้านเข้าในเพราะพื้นห้องน้ำต้องอยู่ต่ำกว่าอ๋อโอเคห้องน้ำมันต้องต่ำอยู่แล้วเนาะถูกต้องนะฮะเพราะว่าการหลักการสร้างบ้านในห้องน้ำมันต้องต่ำเพราะว่าน้ำมันจะไหลแล้วต้องทำให้เอียงด้วยนะให้เอียงไปที่ในส่วนของไอ้รูระบายมันใช่ไหมครับถ้าห้องน้ำนอกบ้านประตูออกข้างนอกนะฮะแล้วถ้าจะอย่างที่ดิเจถามเมื่อกี้ก็ใส่มุ้งแบบเลื่อนอ๋อมุ้งเลื่อนเหรอขอดูรูปหน่อยดูรูปหน่อยพี่อ๋อพี่ต้อมขอดูรูปหน่อยมันเป็นไงมุ้งเลื่อนนะฮะพี่อู๋บางใหญ่บอกว่าด้านในสิครับดีเจต้องเข้าประตูเข้าในพี่สวัสดิ์ว่าดีเจครับผลักออกจะปลอดภัยสำหรับคนเฒ่าอ๋อโอเคใช่ถ้าสมมติว่าจะทำประตูผลักออกก็จะปลอดภัยสำหรับคนเฒ่าคนแก่เวลาล้มถ้านอนขวางจะเข้าไปช่วยเหลือได้ลำบากถ้าเปิดออกมันจะกินพื้นที่เกะกะมันก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกว่าเราจะตั้งอย่างไรนะครับพี่เพชรบอกว่าดีเจครับนอกหรือในครับดีเจอันนี้นอกแล้วพี่อันนี้นอกแล้วประตูได้ผลักมาข้างนอกแล้วนะครับอันนี้ประตูบ้านนะครับเนาะเนี่ยมินบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ดีเจเมื่อวานนี้หายไปไหนครับเมื่อวันอาทิตย์ไงมินดีเจตัวเองลืมเหรอไม่ได้ยินเสียงดีเจช่วงหวยออกเมื่อวันอาทิตย์หยุด1วันให้ดีเจพัก1วันนะพักลุ้นหวยเมื่อวานนี้หลายๆคนบอกว่าแหมไม่ได้สนุกสนานเลยไม่ได้ฟังดีเจแบบอ่านหวยให้ฟังอะไรประมาณนี้นะนี่พี่ต้อมส่งประตูมาแล้วอ๋อประตูแบบนี้เหรอน่าสนใจประตูแบบนี้โอเคนะฮะนี่พี่ต้อมส่งภาพมาดูนะฮะโอเคครับถามไม่เฉยพอดีว่าออฟจังเขาอาจจะอยากกำลังหาคำแนะนำใช่ไหมฮะเอาข้างในจ้ะเอาเข้าไปข้างในจะเหมาะสมที่สุดนะครับนะฮะมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังอะไรดีก่อนเอาเพลงช้าก่อนเนาะเดี๋ยวเพลงไวแล้วค่อยฟังด้วยกันนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะจ๊ะเอานี้นะฮะนี่เพลงอะไรอ่ะชื่อเพลงว่าจนแต่กูทำไมชื่อเพลงแปลกจังจนแต่กูแต่จนนะจ๊ะ

เอาละครับนี่คือเพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับในชั่วโมงนี้เลยนะจ๊ะนะครับโปเต้มาแล้วจ้ะโปเต้พระราม6รายงานตัววันนี้จะเข้ามาแล้วครับมาโปเต้สรุปแล้วเมื่อวานนี้ที่ถูกหวยไปได้พระรามมา1องค์หรอพระนี้เค้าเรียกว่าพระอะไรถูกหวยเมื่อวานสั่งพระ Lazada Shopee มา1องค์ว่ะสวยด้วยนะอยู่ในกรอบไม่ใช่กรอบอยู่ในอะไรนะอยู่ในกล่องที่เป็นกระจกอย่างสวยทีเดียวนะฮะเป็นพระสีขาวเรียกพระอะไรเนี่ยดิเจก็ไม่ใช่สายพระด้วยพระพุทธรูป1องค์ขนาดขนาดขนาดตักขนาดอุ้มได้ใหญ่อยู่นะสีขาวนะฮะนะฮะสั่งพระ Lazada Shopee มาว่ะพี่บอกว่าดิเจครับเพลงเมื่อกี้ความหมายดีจนแต่กลัวนะมีเพลงใต้1เพลงครับชื่อเพลงว่าสัญญาใต้ต้นทอนนะครับที่ฝากไว้ด้วยมาเดี๋ยวฟังเพลงกันเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะดิเจขอเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงไวกันสักช่วง

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสัญญาแต่ต้นทอนนะฮะสัญญาแต่ต้นทอนนะจ๊ะนะฮะแหมไปสัญญาเลยตรงหน้าตรงต้นกระท้อนนะฮะเมื่อวานไปหาพี่เลิฟได้กระท้อนมาหลายลูกอยู่เหมือนกันต้องเอามาตำส้มตำซะหน่อยเนาะนะโปเต้วันนี้เจอครับเมื่อกี้ที่ส่งให้ดูเนี่ยเขาเรียกว่าพระพุทธชินราชครับพระพุทธชินราชส่งตรงจากพิษณุโลกโปเต้ลงทุนมากนะ 5,559 บาทนะฮะงวดหน้า975ต้องมาแล้วครับดีเจนะบุญนำพาวาสนาพาส่งนะฮะรอบหน้าโปเต้จะถูกหวยละอุตส่าห์สั่งมาจากช้อปปี้นะเนี่ยนะครับว่ากันไป
1: สาวซอยคอยคอยคอยคอยรับบ้าน
0: ลงมาเซฮายกันช่วงนี้กันกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงต่อก่อนเพลงต่อเพลงแตนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะฮะพี่เลิฟบอกดีเจไปลักกินลำไยหมดไปหลายโลปะโทษเมื่อคืนนี้ไปแวะเที่ยวหาพี่เลิฟที่ตลาดหน้ามอชอได้ลำไยได้กระท้อนมานั่งเมามอยกันนะฮะสนทนากันเมื่อคืนนี้ได้น้ำพริกอ่องมาด้วยนะโปเต้นะน้ำพริกอ่องจากเชียงรายอร่อยด้วยนะฟ้ายังมีหม่นครับคุณผู้ฟัง

ักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับเพลงนี้เลยที่ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะแหมนะจะเปลี่ยนแปลงทำไมก่อนนะเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงว่ามีเพลงใครบ้างตอนนี้หยุดขอเพลงก่อนนะฮะ เดี๋ยวมันเลยเวลาเมื่อก่อนมันจะมีโฆษณาหนึ่งที่เขาชอบพูดกันเขาบอกว่าเลยนะถึงเวลาเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับพี่ติ๊กชิโร่ทักทายพี่อูสุนทรได้มาแล้วครับถ้าแปลงบานล่ะครับดีเจเดี๋ยวถ้าแปลงบานจะต้องเปลี่ยนไหมถามลำไยสิเออพี่อูเห็นหรือยังพี่อูสุนทรเห็นอันนี้หรือยังที่ลำไยนางโพสต์วาดคนที่เข้าไปคอมเมนต์ในเพจอะเมื่อเช้าพี่โอส่งภาพไหมหนึ่งอันอะไรนะพี่โอเมื่อเช้าพี่โอส่งสติ๊กเกอร์มาเยอะมากเลยขอเลื่อนดูก่อนลำไยเดือดลงโซเชียลสวนกลับชาวเน็ตที่มาคอมเมนต์นะฮะเวลาลงภาพเซ็กซี่ทีไรลงภาพบอกว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวทีไรโดนแซะไม่เลิกนะฮะสักพักนางก็ไปตอบว่ามึงก็บล็อกกูสิอีโง่แรงมากเลยอ่ะเห็นหรือยังพี่สุอุสุนทรเออเนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมฮะทำไมลำไยเป็นคนแรงแบบนี้ฮะนับวันยิ่งออกลายเรื่อยๆเนี่ยนะฮะคนก็ไปแซะนางเยอะไงนางคงจะแบบพี่สุนทรว่าสงสัยนะสวัสดีพี่ Stone White ช่วยกันรายการนะฮะผมขอเพลงผ่านมาแค่ให้จำได้ไหมของพี่พีระนะครับพี่ Stone White ฟังอยู่ที่ไหนเอ่ยฟังอยู่ที่ไหนไม่รู้นะฮะทักเข้ามาเมื่อกี้ใน Facebook นะครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงดาวประดับใจนะฮะดาวประดับใจดปดจดาวประดับใจนะครับเนาะลงมาเสียหายกันช่วงนี้นะครับเพลงนี้ฝากไว้จากใครนะเมื่อกี้บอกว่าจากบ่าวนิคมลำพูนครับดีเจบ่าวทิ้งคมอุตสาหกรรมลำพูนนะครับพี่โซนฟังอยู่จังหวัดไหนครับทักมาใน Facebook ใหม่เมื่อกี้นี้เองนะครับเนาะส่งมานะครับฟังเพลงเบาๆช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเข้ามาเล่าข่าวกัน

พลง AI นะครับชื่อเพลงว่าดาวประดับใจนะครับของชอนใช่ไหมส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนี่ไงของชอนไงที่เมื่อก่อนลุงแป๊บอกว่าของชอนจินดาโชติเลยเจ๊ว่าชอนเขาร้องเพลงด้วยหรอลุงแป๊บมันเป็น AI มันไม่ใช่ชอนจินดาโชติคนละคนกันนะฮะนะครับพี่สโตนไวท์บอกว่าดีเจครับฟังอยู่ที่ออสเตรียนะครับออสเตรเลียเหรอพี่โอ้โหพี่สโตนไวท์นี่ไปเที่ยวหรือว่าไปทำงานหรือไปทำอะไรพี่ดีเจก็อยากรู้เรื่องชาวบ้านไปทั่วนะฮะเมื่อก่อนจะได้ว่ามีไทยออนเอิร์ธด้วยไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่านะหายไปเลยร้านอาหารไทยในออสเตรียใช่ไหมอันนี้ออสเตรเลียนะฮะออสเตรเลียมี2ประเทศนะมีออสเตรียกับออสเตรเลียนะออสเตรเลียตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ยพี่ถ้าเป็นออสเตรเลียเนี่ยน่าจะไวกว่าไทยนิดนึงนะเพราะเป็นทางฝั่งตะวันออกนะฮะบางคนก็ไปเที่ยวบางคนก็ไปมีครอบครัวนะครับบางท่านก็ไปทำธุระต่างๆนานาทำธุรกิจอยู่ที่ต่างประเทศก็ลงมาเสียหายกันได้จะได้ไม่เหงากันช่วงบ่ายนี้ฟังกันอยู่เยอะเลยทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงที่ฝากมากันหลายๆเพลงในช่วงเวลานี้เลยนะครับเดินทางกันไปหลายๆเส้นทางขับรถกันอยู่บ้านอยู่บนรถนะฮะอยู่ที่บ้านกันอยู่หลากหลายที่หลากหลายทางนะออฟจังวันดีเจขารอเพลงไวโฟมดด้วยอยากได้ยินคำพูดจากเขาจังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเรารักเธอแบบนี้คงจะละลายหน้าดูโอ้โหอินกับเพลงมากเหรอฮะเดี๋ยวรอสักครู่รอเพลงไวแป๊บนึงบางคนไม่คือครับที่ฝากไว้นะฮะเดี๋ยวจะขอไล่ดูเพลงก่อนเดี๋ยวจะลืมเพลงตอนนี้ไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวมันจะเลยเวลา

ใครจำเพลงนี้ได้บ้างเอ่ยนะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคนไม่คือพี่โปเต้ชอบมากนะโปเต้เสียงก็เหมือนนักร้องคนนี้นะฮะท้าทายคิดรินดาด้วยบอกว่ามามีคนฟังรายการดีเจทั้งประเทศและนอกประเทศนอกโลกมีไหมฮะเวลาดีเจแกงรินดานรินดาอายเขาไปทั่วเลยนะฮะแอบฟังอยู่ตอนนี้ทักทายทำงานเอกสารอยู่ใช่ไหมดารินดานะฮะทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยจะได้ไม่เหงาเนาะนะครับเขาสู่ชั่วโมงบ่ายสามโมงพอดีคุณผู้ฟังคุณฟังจำเพลงนี้ได้ไหมเนี่ยอเมต้องบอกเด็กเจนซ่าเจนซีหลายๆคนสมัยก่อนเนี่ยยุค90เนี่ยอันนี้คือรูปแบบการร้องเพลงที่เป็นของเด็กสไตล์นั้นเด็กสไตล์เจนวายมันจะแอปเสียงคนละแบบเธอให้ฉันต้องเจ็บต้องเสียใจอันนี้คือสไตล์ของคนที่เป็นเด็กยุคเจนวายมันจะมีการแบบว่าไปคล้ายเหมือนมันไม่ใช่แอปเสียงนะพี่พี่โอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำเสียงให้แบบให้มันเป็นดูวัยรุ่นแบบเฮ้ยเท่ๆหน่อยอ่ะเท่ๆหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเจนซีเจนแซดปัจจุบันเนี่ยเขาจะแอปเสียงให้มันเป็นกึ่งภาษาอังกฤษเขาจะแบบเขาจะห่อลิ้นอันนี้คือสไตล์ยุคเจนวายอันนี้คือทันสมัยนะแต่มันจะเพี้ยนๆนิดนึงใครมันจะไม่เหมือนเด็กเจนซีปัจจุบันที่ออกแบบอีกแบบนึงใช่ไหมโปเต้เออถ้าเป็นเจนซีหรอเจนซีมันจะห่อลิ้นเป็นคอนเสิร์ตเดินตาไปรักเธออย่างนั้นอันนี้คือเจนซีปัจจุบันเต้นคอนซึมซามซูเปอร์ดูริงเนี่ยมันจะห่อลิ้นไม่เต้นปอดไม่เต้นปอดเนี่ยทักทายพี่ชัยบันโฮงนะฮะโอ้พี่ชัยนะตอนนี้อยู่ที่ออฟฟิศสำนักงานนะครับพี่สารพีทักทายด้วยนะครับทักทายซีไฮมาด้วยนะมาทักทายกันที่นี่เดี๋ยวเปิดเพลงกันต่อดีกว่านะครับมาสวัสดียามบ่ายนะฮะกับบรรยากาศร้อนๆบ่ายสามโมงเดี๋ยวสักครู่ช่วงนี้มีเพลงไว้ฟังอย่าเพิ่งหลับกันนะครับเดี๋ยวไปหาข่าวก่อนนะฮะเดี๋ยวฉันน่าจะอ่านชื่อเพลงว่ามีตั้งอะไรไว้บ้างเผื่อลืมของใครไว้ด้วยอ่า

คือเพลงของเสือใหญ่ครับเพลงที่มีชื่อว่าขาดความอบอุ่นนะครับที่ฝากไปเลยกันละกันทักทายกันช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะฮะมาแล้วทักทายคุณผู้ฟังทางมุทลิกด้วยนะจ๊ะทางมุทลิกด้วยมาแล้วตอนนี้ลิงก์สัญญาและช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะฮะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่17เดือนสิงหาคมนะฮะเผลอกันแป๊บเดียวเข้าสู่ครึ่งเดือนแล้วนะครับครึ่งเดือนกันแล้วนะไวจริงๆเวลาบางครั้งบางทีเนี่ยเราไม่ได้นับเป็นเวลามันก็ไหลไปเรื่อยๆเนาะนะฮะสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงอีกเดี๋ยวก็จะค่อยๆคลายเรื่อยๆหมายถึงว่าอากาศจะค่อยๆฝนก็จะค่อยๆเบาลงก็จะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวกันตอนช่วงนี้รู้สึกว่าช่วงเย็นๆมาครับมันเข้าค่ำไวแล้วนะประมาณสัก1ทุ่ม6โมงครึ่งทุ่มก็เริ่มมืดแล้วนะเมื่อก่อนนี้1ทุ่มยังสว่างอยู่เลยนะฮะเมื่อกี้พี่สโตนไว้หัวดีเจครับที่ไปอยู่ออสเตรเลียเนี่ยไปอยู่กับครอบครัวนานแล้วด้วยนะครับดีเจอ๋ออยู่นานแล้วเนาะก็เลยขอเพลงเข้ามานะฮะต่างประเทศนะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดย True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงเวลานี้เลยนะครับช่วงเวลาบ่ายสามโมงตรงนี้เลือกซิมเบอร์สวยเลือกแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect ครับนะพี่ณัฐพงษ์เพลงพี่น่ะเปิดคนแรกเลยรู้ปะขอมา 12:36 เพลงแรกเลยเข้ารายการมาริเจเปิดให้เพลงแรกเลยเพราะฉันเป็นโมคะเด้ออุตส่าห์เปิดให้เพลงแรกนึกว่าฟังอยู่อ่ะโมคะจบไปแล้วนะฮะเมื่อกี้เปิดตอน14:00 เป๊ะนะฮะคนฟังมาตอน15:15ถือว่าเป็นโมคะนะฮะอะไรเนี่ยมาขอเพลงเที่ยงวันแล้วมาฟังตอนบ่ายสามเนี่ยเลยคิวไปแล้วเดี๋ยวพี่ชายว่าตอนนี้อยู่ที่งานเอกสารนะครับนะทักทายพี่ป๊อตด้วยกันละกันนะฮะเสียหายช่วงเวลาของภาคบ่ายนะจ๊ะเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรแพ็กเกจดีๆนะครับเลือกซิมจาก True Detect กันได้เลยมีให้เลือกกันหลากหลายทีเดียวนะฮะใครสนใจก็สามารถจะสอบถามได้ที่ศูนย์บริการ True และ Detect ใกล้บ้านคุณฟังได้เลยนะจ๊ะนะขอแนวสไตล์ลูกทุ่งสัก2เพลงได้ไหมกึ่งๆมีเพราะพี่รักจริงนะฮะของ AI นะฮะแล้วก็มี30ยังแจ๋วเข้ามาด้วยนะฮะทักท

พลงชิลๆในช่วงเวลานี้ยายอ้อยไม่ต้องขอเพลงตอนนี้คิวเพลงดีเจค้างอยู่ประมาณ85เพลงนะตอนนี้นะเพราะพี่รักจริงครับ30ยังแจ๋วและลายจากโฟร์มอสครับคนตัวดำจากลาบานูนฤดูร้อนจากพาราด็อกซ์นะครับดีมากเลยจากโดมเจมส์เรืองศักดิ์ครับเจมส์เรืองศักดิ์ชายเลนเลิฟโตรุ่งจากอาร์มนะครับราตรีสวัสดิ์จากแมวจิรศักดิ์เอพิสุทธิ์นะครับเชฟบ้าปล่อยชันจากเรทโทสเปกผวังจิตจากปรางปรางทิพย์ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เพลงนะครับที่ค้างเอาไว้ในช่วงเวลานี้ครับ

0: ชิลจังเลยนี่ก็เป็นที่ไม่ชื่อว่าเพราะพี่รักจริงครับจากสิงเสน่ห์นะฮะเย็นไหมเย็นไหมเย็นเนาะ เย็นมากเลยพี่อ่ะไม่บอกว่าดีเจขาเพราะพี่รักจริงเนี่ยมีเวอร์ชันผู้หญิงร้องแล้วนะฮะดีเจจริงดิเดี๋ยวดีเจไปเตรียมไว้นอกเดี๋ยววันต่อไปก็เปิดเนาะมันมีหลายเวอร์ชันมากเลยเพราะพี่รักจริงเวอร์ชันผู้หญิงก็ชิลดีเหมือนกันพอดีว่าคนฟังก็อยากฟังเวอร์ชันนี้อยากฟังเอไอเวอร์ชันนี้นะครับเนาะอันนี้หรอเวอร์ชันนี้หรอนี่ไงเวอร์ชันนี
1: ้พี่เป็นแค่หนุ่มเส
0: ิร์ฟอันนี้ได้เลยนะอันนี้ทำเสียงโบติไม่ได้ทำเสียงแอปเส

เนี่ยมันได้นะได้ฟิลประมาณนี้เหมือนกันนะฮะอ่านส่งมาเดี๋ยวช่วงต่อไปค่อยเปิดให้เนาะมีคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลง30ยังแจ๋วในเวอร์ชัน AI เข้ามานะฮะดีเลยนะฮะดิวว่าชนหลับอีกแล้วดีเจถ้าถ่ายตะเนินได้เลยกันฮะส่งปลาสวายมาวันนี้จะทำเมนูอะไรปลาสวายช่วงนี้มาโจ๊กกันสักช่วงกันละกันเดี๋ยวจะหลับกันนะครับเนาะ

30ยังแจ๋วครับไงสนุกสนานในช่วงนี้เลยกันละกันนะจ๊ะแหมช่วงนี้มาฟังเพลงไวกันสักหน่อยดีกว่านะนายหม่องนะพี่สมบัติมากมีมาแล้วนะฮะมาแล้วทายกันนะฮะห้ามขอเพลงเพิ่มนะฮะตอนนี้ได้ใจค้างประมาณ5ล้านเพลงนะฮะห้ามขอเพิ่มมาออกแอปมาเต้นกันดีกว่ามาพี่ขายออกแอปมาตั้งแต่ช่วงบ่าย2ได้ฟังบ่าย3ครึ่งคิดฟังคิดดูสิละลายครับละลายมาทักทายพี่หมูด้วยกันนะครับ

0: ครับ
1: มาช่วงนี้เรามาเล่นเพลงวายกันก่อนนะครับวันนี้ขอเพลงมากันแบบเยอะๆเลยทีเดียวนะฮะพี่หมูวันนี้ไปเที่ยวครับดีเจวันนี้ไปเที่ยวหาดทุ่งอะไรนะบัวแล่นเหรอฮะโอ้โหส่งภาพมาในไลน์กลุ่มด้วยนะฮะไปเที่ยวไหนส่งบรรยากาศมานะครับจะได้ไม่เหงาช่วงนี้พี่หมูช่วงนี้เดินสายเดี๋ยวที่หน้าจะขึ้นเหนื่อยละไปอีสานขึ้นเหนือสนุกสนานกันนะครับนะส่งโลเคชันมาวันนี้อยู่ที่ชุมพรนะฮะนาทุ่งอำเภอเมืองชุมพรครับเจเที่ยวชุมพรกันครับพี่สมัครส่งภาพบรรยากาศมานะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาไปแต่งงา

โอ้โหเพลงมันมากเลยดีเจอาจจะมันขนาดนี้แหมอากาศมันร้อนเนาะก็ต้องรุนร้อนแล้วล่ะนะฮะขอเคลียร์เพลงกันก่อนนะฮะทักทายพี่สองด้วยกันนะฮะบอกว่าเพลงมันมากเลยครับดีเจพี่หมูว่าดีเจครับวันพี่บินครับวันก่อนที่ผมจะเที่ยวใต้ที่ถามว่าเคยเจอเรื่องหลอนๆไหมเจอครับที่ระนองอุ้ยจริงดิพี่ลองส่งเรื่องมาสิหรือว่าอัดเสียงมาก็ได้เดี๋ยวจะเอาจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันหรือพิมพ์ส่งมาก็ได้เจอเรื่องหลอนอะไรบ้างเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังหนึ่งประสบการณ์โผล่ลุกจากแฟนรายการไปเจอเรื่องหลอนที่ระนองว่ะพี่สบัดวันนี้ใจครับคนเยอะมากเลยงานแต่งงานหลานสาววันก่อนเจ้าบ่าวมาขึ้นอาญาทางเจ้าบ่าวมากันเยอะมากๆเลยใช่ไหมคึกคักเลยทีเดียวนะฮะใครไปเที่ยวไหนก็ส่งบรรยากาศมานะจะแต่งงานจะขึ้นบ้านใหม่โอ้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่เขาเป็นแบบว่าไซส์ใหญ่นะเนี่ยเจ้าโดยเฉพาะเจ้าบ่าวนี่ไซส์ใหญ่ทีเดียวนะฮะคึกคักนะฮะเลี้ยงโต๊ะจีนกันนะจ๊ะลงมาเซฮันกันช่วงนี้กันแล้วกันนะครับมาช่างบอยพัทลุงนะครับถูกใจกับเพลงที่ฝากไว้

นี่คือเพลงฤดูร้อนนะครับเพลงจาก Paradox นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะแหมคือคักกันช่วงนี้กันละกันสักช่วงหนึ่งนะฮะสัก 2-3 เพลงเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันนะฮะบ่าย 3:36 นาทีช่วงนี้ขอเพลงกันแบบแน่นๆเลยทีเดียวนะฮะเบิ่มๆเลยทีเดียวนะฮะมีเพลงจากเจมส์เรืองศักดิ์แล้วก็พี่โดมด้วยให้ฟัง

เพลงมันมากเลยนะเนี่ยนะฮะคือคักไหมลงมาเต้นกันสักหน่อยด้วยกันช่วงนี้นะจ๊ะวันนี้วันจันทร์ดูยังไม่เสิร์ฟข่าวมาเพลงนี้เพลงต่อไปเนี่ยพี่สมบัติต้องชอบแน่เลยว่าเป็นรุ่นเดียวกับพี่สมบัติเลยเออเสียงไซเรนมาขนาดนี้นี่วีวอขนาดนี้รับรองว่าถูกใจแน่นอนวีวอวีวอ

แหมวีวอร์หนักมากเลยเนี่ยโอ้โหอะไรจะขนาดนี้อันนี้มันกว่านะแหมมาโต้รุ่งกันดีกว่าเอาก้อยมาแล้วขอสิงม้าด้วยก้อยว่าขอสิงม้าด้วยค่ะดีเจ

โอ้โหอะไรจะมันขนาดนี้ครับดีเจขออีกสักเพลงมันได้ไหมเดี๋ยวจบที่นี่ดีเจจะมาเล่าเรื่องประดาให้ฟังมาก่อน4 โมงเย็นอัปเดตล่าสุดข่าวเรื่องประดาที่ดินวัดขอนแก่นนี่อย่างไรบ้างเดี๋ยวขออ่านข่าวแล้วนึงนะฮะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังมาขอร้องอีกหนึ่งเพลงคุณผู้ฟังครับมา

โอ้โหอะไรจะมันขนาดนี้เลยดีเจพักก่อนนะไม่ไหวจริงเมื่อกี้ใครขอเพลงขึ้นมาชื่อเพลงว่าราตรีสวัสดิ์แต่ว่าเนื้อหานี่ไม่ราตรีเลยนะแล้วเนื้อหาเนี่ยชวนให้ลุกขึ้นมาฟาดงวงฟาดงานเหมือนป้าดาเลยเหมือนรู้ว่าข่าวต่อไปจะเป็นข่าวป้าดาเลยก็เลยขอเพลงมันสักขนาดนี้นะฮะตอนนี้เราพักฟังข่าวก่อนสี่โมงเย็นกันสักหน่อยกันดีกว่านะคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของพาด้าหรือว่าป้าดาเองคุณผู้ฟังฮะพี่ตองบอกว่าโหเพลงมันมากเลยครับดีเจพี่วุฒิพลังกุลเหมือนกันนะฮะอันนี้ขอมาใช่ไหมพี่วุฒิวันนี้อารมณ์ไหนขอเพลงนี้มาเนี่ยฮะมาพักกันก่อนเมื่อกี้มันกันไปหน่อยขอเบาๆกันแล้วกันจะได้ไม่เหงาจะได้ไม่บอกว่าไงไม่เบาไม่หนักเกินไปนะฮะอ่ะก้อยมาแล้วก้อยมาแล้วนะฮะก้อยฮาลานะฮะมาดูเรื่องป้าดาดีกว่าก้อยรู้จักป้าดาไหมกรณีข่าวใหญ่เดี๋ยวต้องเท้าความก่อนนะหลายคนน่าจะติดตามข่าวเนาะกรณีของป้าดาซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบฟาดงวงฟาดงามมากๆเลยโดยล่าสุดออกผลกระแสด้วยคือถ้าจะเท้าความเรื่องราวก็คือเหมือนว่าป้าดาเขาอยากจะได้ที่ดินวัดคืนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2530ต้นๆเนาะนายและนั่นในเฮียงใช่ไหมนายเฮียงได้ถวายที่ดินให้กับพระนะของวัดที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นที่ดินทำเลทองพอถวายเสร็จแล้วปุ๊บให้กับพระแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็ตายเลยเสียชีวิตเลยนะครับหลังจากนั้นผ่านมาให้หลังมา10ปีเหมือนกับญาติแต่ละคนหรือว่าลูกหลานอยากจะได้ที่ดินคืนบ้างก็เลยพยายามจะมีปัญหากับทางวัดตลอดและล่าสุดนี่ก็พยายามเหมือนกับประมาณว่าโต้ตอบว่าวัดเนี่ยไม่ถูกต้องนะฮะวัดมีความเสื่อมโทรมไม่ดูแลอ้างเหตุผล108นะฮะล่าสุดนี้คุณผู้ฟังครับ17สิงหาคมนะฮะรายการโหนกระแสพิธีกรหนุ่มกัญชัยนะฮะได้เชิญป้าดามาอีกครั้งหนึ่งนะฮะในคู่กรณีพิพาทเรื่องของการทวงที่ดินทำเลทอง21ไร่มูลค่าหลักพันล้านของวัดป่าอดุลยารามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่ได้ออกรายการไปเมื่อวันก่อนนะฮะพร้อมกับนักกฎหมายทนายความและพยานฝั่งวัดนะครับป้าดาได้ให้เหตุผลที่ไม่ได้ไปหาอาจารย์ธงทองหรือว่าศาสตราจารย์พิเศษธงทองประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้ศาสนาแห่งชาติหลังจากเดินทางเข้าพบพระครูอดุลสานิเทศเจ้าวัดนะฮะเพื่อรับฟังข้อมูลพูดคุยกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นนะฮะป้าดาบอกว่าอีกฝ่ายลักไก่เพราะกติกาคือ2ฝ่ายไปเจอกันโดยไม่เรียกฝ่ายตนคือทายาทไปพบเพื่อพูดคุยเขาบอกว่าเขาคุยกัน2คนก็ไม่เห็นฉันไปคุยด้วยนกหวีดยังไม่ทันเป่าก็กระโดดกันแล้วไปก่อนมันจะฟาวหรือเปล่าป้าดากล่าวเสียงแข็งนะฮะด้านหนุ่มกัญชัยก็นำพยานบุคคลเข้าร่วมรายการเพื่อหาให้ข้อมูลทำนองว่าวัดมีการสร้างมานานแล้วนะป้าและตาเฮียงได้เป็นคนบริจาคที่ดินดังกล่าวเพื่อสร้างวัดจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ป้าดากล่าวว่าไม่ปฏิเสธนะกัญชัยตาเฮียงมอบโฉนดที่ดินให้กับวัดแต่ทายาทคาใจว่าปัจจุบันโฉนดก็เป็นแบบนี้ปัจจุบันโฉนดก็เป็นแบบนี้ก็เกิดความเครียดเพราะหลังตกเป็นข่าวก็มีการอ้างว่าจะฟ้องร้องจะเอาผิดอันนี้เขาถอดข้อความมาจากป้าดานะซึ่งคุยไม่รู้เรื่องนะฮะด้านทนายแก้วอุทนายแก้วพี่โอทนายแก้วมานะฮะกล่าวว่าตนไม่เถียงว่าเอกสารนะเป็นของตาเฮียงจริงแต่สิทธิ์แท้จริงมันถูกโอนเป็นของวัดไปแล้วไงป้าคือตาเฮียงเนี่ยที่เป็นบรรพบุรุษของป้าเนี่ยเขาให้วัดไปแล้วนะฮะสิทธิ์มันเป็นของวัดไปแล้วป้าต้องเข้าใจจุดนี้คือกรณีที่มีการประกาศต่อสาธารณชนตรงนี้ป้ากล่าวอย่างทันทีว่าสิทธิ์โดยกฎหมายเป็นลมปากหรือว่าถ้ากรรมใครๆก็พูดได้ต้องรับด้วยอะไรปากมีก็พูดไปสิอุ๊ยแรงมากเลยนะฮะหนุ่มกัญชัยถึงขั้นปวดหัวทนายแก้วจึงชี้แจงว่ากรณีการรับรองโดยออโต้กรณีการรับรองมันจะเป็นไปอัตโนมัติเป็นไปตามพรบสงฆ์ป้าคือสงฆ์เนี่ยเขาไม่ต้องลงเอกสารไม่ต้องไปโอนที่ก็ได้กฎหมายเขาเขียนไว้ว่าสงฆ์เนี่ยคือถ้าสุว่าเป็นการให้ด้วยปากเปล่าว่ามอบให้เอกสารให้คือให้เลยนะไม่ต้องอะไรก็ได้ประกอบกับศาลฎีกามีคำพิพากษานะแล้วดังนั้นในที่ดินนะฮะในความเห็นของนักกฎหมายคือเป็นของวัดแล้วกฎหมายเขาบอกว่าไม่ต้องไปอะไรสักอย่างเลยคือถ้าสมมติว่าเขามอบให้คือให้เลยนะแต่ถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยต้องมีการโอนมีการจ่ายค่าไปที่ดินถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยต้องไปที่ดินอยู่ต้องไปเซ็นต้องไปรับต้องไปโน่นนี่นั่นต้องไปวัดแต่ถ้าเป็นในส่วนของที่ดินวัดหรือว่ารางวัดนะรางวัดแต่ถ้าเป็นของวัดไม่ต้องรางวัดไม่ต้องที่ดินไม่ต้องสักอย่างเขาโอนให้เขามอบให้มอบคือได้เลยกฎหมายเขาเขียนไว้อย่างนี้นะครับนะด้านดร.ประยุทธ์นะฮะรองประธานมูลนิธินายกทนายกองทัพธรรมก็กล่าวถึงกฎหมายนะครับที่ดินว่าด้วยเรื่องธนริสงนะซึ่งควรต้องยอมรับกติกาด้วยกติกาที่บอกไปไม่ต้องไปรังวัดใดๆนะฮะป้าดายังแย้งว่าตนเคารพกติกานะนะฮะทางหนุ่มกัญชัยถามยังว่าเอ๊ะแม่ไม่เคารพกติกาเหรอป้าดาจึงใช้มือฟาดโต๊ะปั้งนะฮะหนึ่งทีในขณะออกอากาศสดทุกคนตกใจนะฮะ ก่อนจะบอกว่าฟังฉันก่อน
เรื่องกติกาฉันเคารพอยู่แล้วแต่ไม่มีใครมาบังคับให้ฉันต้องเคารพกติกาในวันนี้ในวงนี้นะฮะทนายแก้พูดให้แม่เคารพกติกาไม่ได้นะอย่าพูดคำนี้ทำเอาทนายหนุ่มกันชัยต้องเบรกพักรายการก่อนนะฮะตบโต๊ะเสียงดังนะฮะคือประดาเขาเหมือนกับว่าใครจะมาสายฉันเคารพกติกาไม่ได้ในช่วงครึ่งหลังของรายการหนุ่มกันชัยอธิบายว่าวันนี้ประดาได้พยายามบอกกล่าวในมุมมองของประดานะฮะในประโยคที่ดินให้ระบุว่าข้าพเจ้าจะยกที่ดินให้ก็ต่อเมื่อมีการสร้างวัดภายในระยะเวลาที่ในอำเภอกำหนดตรงจุดนี้มหามีอธิบายว่าตรงนี้ที่สร้างวัดได้ตกเป็นของแผ่นดินแล้วตามคำพิพากษาแต่จะโอนกรรมสิทธิ์ได้ก็ต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นคนละส่วนกันนะครับคือประดากับพันน่าจะพยายามบอกว่าวัดสร้างช้าโอนที่ดินให้แล้วแต่วัดสร้างไม่เสร็จสักทีนะเมื่อสร้างไม่เสร็จสักทีตามในเฮียงบรรพบุรุษเขาต้องการก็คือก็ไม่ควรจะได้ที่สิไอประมาณนั้นหรือเปล่าประมาณนั้นนะฮะหนุ่มกัญชัยก็กล่าวต่ออีกว่าอีกเรื่องที่ป้าดาพยายามจะบอกก็คือในโฉนดที่ดินยังเป็นชื่อของนายเฮียงแล้วทำไมวัดถึงไม่ไปโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดซึ่งกฎหมายที่ดินระบุไว้ว่าใครมีชื่อในโฉนดก็คือเจ้าของที่ดินจึงได้ถือมุมนี้ไปร้องอ๋อจากนั้นหนุ่มกัญชัยได้นำเอกหนังสือที่ระบุนายเฮียงได้ยกที่ดินนี้ให้แก่วัดแล้วโดยมีพยานยืนยันพร้อมรู้ว่าหากมีการสร้างบนวัดแล้วจะไปโอนที่ดินให้ระบุปี33อย่างไรก็ตามฝั่งทีมทนายได้พยายามอธิบายให้ป้าดาเข้าใจว่าเรื่องทั้งหมดนี้ที่ตกลงกันไม่ได้เป็นเพราะต่างฝ่ายต่างมองในมุมข้อกฎหมายที่ต่างกันแต่สุดท้ายแล้วที่ดินต้องตกเป็นของวัดอยู่ดีซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโอนชื่อเป็นของวัดตามกฎหมายต่อไปเข้าใจแล้วก็คือหมายถึงว่าก็คือเขาพยายามจะบอกว่าในเฮียงนี่นะฮะในเฮียงเนี่ยโอนที่ดินให้วัดเพื่อให้ไปสร้างวัดซึ่งเมื่อก่อนเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆใช่ไหมครับแต่ทีนี้ในเฮียงตายก่อนตุยไปก่อนปั๊บเนี่ยวัดมันก็สร้างไม่เสร็จพอสร้างไม่เสร็จแบบป้าดาจะดึงที่คืนอาจจะดึงที่คืนนะฮะแต่ว่าในกรณีนั้นคือเจ้าของที่ดินเขาเอ่ยปากให้ไปตามกฎหมายแล้วไงฮะไม่ต้องไปโอนอะไรสักอย่างเลยเขาให้แล้วใครจะมาแก้ก็ไม่ได้แล้วนะฮะมันคือประมาณนี้เขาก็เลยพยายามอ้างว่าสร้างไม่เสร็จยังไม่ขึ้นโครงเลยเอาที่ดินฉันคืนมาฟิลประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นนะครับถ้าสมมติวันนั้นมันขึ้นเสาเข็มแล้วมันปักอะไรล่ะเขาน่าจะอ้างผลไม่ได้แต่เขาอ้างว่ามันยังไม่สร้างเลยที่ดินเอาไปก่อนเลยประมาณนี้แล้วคนที่ให้ก็ตายไปแล้วมันจะประมาณฟิลนั้นนะฮะต่างฝ่ายต่างมุมคนมองคนละมุมกันแต่ถ้าตามหลักกฎหมายคือให้แล้วคือจบแล้วนะครับเพราะว่าเขาให้แล้วสัญญาว่าจะให้แล้วนะครับแล้วที่ดินวัดไม่จำเป็นต้องไปรางวัดไม่จำเป็นต้องไปโอนสักอย่างนะฮะคือให้ด้วยปากเปล่าคือให้เลยถือว่าเสร็จสมบูรณ์เลยที่ธรณีสงฆ์นะครับและที่ธรณีสงฆ์ไม่สามารถที่จะเอาไปขายต่อได้นะครับเปิดให้เช่าได้อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือเป็นสรุปเรื่องนี้ก็คือไม่จบคนเป็นคนไม่รู้เรื่องเขาเรียกว่ามนุษย์ป้านะคนไม่รู้เรื่องมนุษย์ป้าซึ่งมีให้เห็นเยอะมากๆเลยนะฮะในปัจจุบันนี้นะครับอ่ะว่ากันไปกันสำหรับประเด็นนี้นะครับมนุษย์ป้าส่วนมากก็จะประมาณนี้ส่วนมากผู้หญิงจะเป็นกันเยอะคุณผู้ฟังเมื่อเช้าพี่โอส่งคลิปมาที่มีผู้หญิงวอยวายใช่ไหมฮะที่ในรถที่มีตำรวจไปจับนางใช่ไหมฮะก็จะเป็นแบบนี้ฮะอนาคตนางก็จะเป็นมนุษย์ป้าเหมือนกันเห็นไหมคลิปที่มีการแชร์เห็นเนาะล่ำลาคุณผู้ฟังทางมูลทะลิกเลยนะครับมันก็ได้ไปเบรกเลยเข้าสู่ช่วงเวลา4 โมงเย็นพอดีนะครับนี่ก็เล่าข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องของป้าดาครับ

0: แหมเรื่องประดานี่เป็นเรื่องใหญ่ที่หลายคนติดตามเนาะเมื่อไหร่มันจะจบสิ้นสักทีนะที่อยากได้คืนนะอยากได้ที่คืนนะคุณฟังนะทำไม่ได้แล้วว่ะ
1: เออ
0: พี่โอเนาะมนุษย์ป้าดานี่เหมือนดารินดาไหมดีเจพี่โอถามมาไม่แน่นะอนาคตดารินดาก็อาจจะเป็นป้าดา

มันจังเลยนะฮะก้อยว่าขอเพลงไว้ก่อนพรุ่งนี้ได้ดรินดาเป็นคนเรียบร้อยค่ะฝากบอกพี่โอ้ด้วยป้าดาเถียงเก่งอย่าให้ไปเถียงกับฮุนเซนแบบนี้จังเลยค่ะดีเจเฮ้ยเขาจะเถียงทำไมดรินดาเขาไม่ใช่ประโยชน์ของเขานะฮะพี่ต้อมบอกว่าดีเจครับป้าดาอาจจะเป็นมือปืนรับจ้างก็ได้รับจ้างเถียงแทนญาตินะฮะเป็นไปได้เหมือนกันป่ะฮะว่าญาติแต่ละคนทั้ง 7-8 คนอาจจะได้ที่คืนแต่ว่าไม่กล้าทำก็เลยหาคนที่ปากแจ๋วๆฮะเป็นไปได้เหมือนกันวันแรกบอกเป็นหลานตาเฮียงวันที่สองมาบอกว่าเป็นลูกบุญธรรมคนที่9ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าทหาร9คนตกคนละ300กว่าล้านบาทอันนี้พี่ต้อมเขากดเครื่องเลขไว้ดูแล้วนะฮะราคาพันกว่าล้านเนี่ยถ้าหารกัน9คนเนี่ย300กว่าล้านบาทบ้านาอาจจะได้ไปสัก100ล้านนี่เนาะค่าเถียงแทนเนี่ยไปได้เหมือนกันพี่ก็อาจจะรับจ้างก็ได้ก็เหมือนอันนี้ไงเหมือนกรณีของนักการเมืองไงฮะเห็นไหมที่เขาไปร้องยุบพรรคนั้นพรรคนี้ฮะเขาไม่ทำเองนะเขามีคนจ้างร้องยุบพรรคประชาชนเนี่ยร้องยุบพรรคเพื่อไทยนะฮะแต่ว่าทางพรรคน้ำเงินนี้ไม่มีใครกล้ายุบพรรคนะฮะเห็นปะมันเป็นมือปืนรับจ้างนะฮะเออนี่เห็นไหมเดี๋ยวนี้มันจะมีคนรับงานนะทำนะมันก็เหมือนในหน้าที่ดินนะฮะขายที่ดินได้คุณก็เอามาหารกันหรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปนะครับคือดิฉันถ้าเราอันนี้ขออนุญาตคิดนะฮะว่าเป็นไปได้เหมือนกันว่าลูกหลานอาจจะไม่ลูกหลานตาเฮียงอาจจะไม่เห็นดีเห็นงามกับพ่อก็ได้เนาะที่เอาไปถวายให้กับวัดอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับประมาณว่าถ้าสูงแล้วเอาไปบริจาคให้วัดแล้วนะเขาจะเอาอะไรกินอะไรลูกหลานจะอยู่ยังไงหรือเขาอาจจะเคยมีปัญหากันมาก่อนก็ได้กับลูกหลานก็เป็นได้คุณฟังเห็นไหมบางทีพ่อแม่น่ะอาจจะเป็นปัญหากับลูกเลยนะพ่อเลยประชดเอาไปให้วัดไปเลยเออถ้าพอคุณเห็นข่าวไหมพอปี33ก็ให้ปี34เขาตายเลยคือไปแล้วสงบแล้วรู้สึกใจสบายแล้วถ้าเรามองตามหลักวิทยาศาสตร์คือสบายใจไม่ต้องเคยเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นอีกแล้วใช่ไหมฮะสุดท้ายก็เอาไปให้วัดเขาก็ตายเลยตาเฮียงก็เสียชีวิตเลยลูกหลานก็เลยอยู่ไม่สุขวุ่นวายกันนะฮะฟ้องร้องกันมาถึงจุดบันก็เลยให้ปดามาเป็นหรือเปล่านะฮะนี่เรามองอีกมุมนึงนะฮะใช่ไหมพี่โอ้ใช่ไหมครับพี่ทนายหนุ่มทนายหนุ่มมาแล้วนะฮะทนายหนุ่มหมดคนกระแสนะครับมาแล้วจ้าขอเพลงมันอีกสักเพลงสองเพลงมาแอบนี่เพลงมันมากเลยนะเนี่ย4โมงเย็น7นาทีฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจวินในช่วงนี้ครับ4โมงเย็น7นาที

งเพลงครับจากพี่เป้พิสุทธิ์นะครับแล้วก็ดาวมยุรีเนาะนั่นคือเชฟบ้านะฮะพี่กิ่งวันนี้ใช้คับเพลงเพลินมากเลยนั่งทำงานอีกประมาณเกือบชั่วโมงก็จะเลิกงานแล้วเคลียร์คอมรอปิดรอกลับบ้านแล้วตอนนี้ใช่ไหมจ๊ะที่ออฟฟิศอยู่นะฮะอีกประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงแล้วพี่ก็ไรจะห้าโมงเย็นแล้วใกล้เลิกงานของหลายๆคนแล้วนะครับนะฮะพี่นิดวันนี้ใช้คับทักทายจากรังสิตครับตอนนี้มืดมากเลยท้องฟ้ามืดเลยใกล้จะตกแล้วเหมือนกันใช่ไหมฮะตอนนี้มีจังหวัดไหนฝนตกบ้างเอ่ยมีจังหวัดไหนฝนตกบ้างจ้าแม่ตกแบบนี้นี่อาจจะไม่ไหวนะฮะอาจจะตกช่วงเลิกงานนะจะทำให้การเดินทางลำบากได้นะฮะเดี๋ยวจะลดจังหวะให้เบาลงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ฟังเพลงช้าจะไม่ได้ฟังกันค่ะอีกสัก 3-4-5 เพลงที่เป็นเพลงช้านะครับมาเพียงกระซิบบอก

0: มากกว่าใครเพียงกระซิบบอกนะครับเพลงจากพี่ปู Blackhead นะฮะแล้วส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะฮะพี่หอสุพรรณสุราส่งอะไรมาส่งภาพเหรอครับนะฮะอะไรอ่ะธรรมชาติใช่ไหมโอ้ฝนตกครับฝนตก
1: ครับพี่เจครับ
0: ฝนตกเหรอฮะ
1: ฝนตกครับฝนตกครับพี่เจครับ
0: ฝนตกแล้วชุ่มฉ่ำนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ฝนมาแล้วฝนมาแล้ว
0: ฝนมาแล้วนะฮะก็ดีนะฮะจะได้ชุ่มฉ่ำกันเวลาได้ยินเสียงฝนมันก็รู้สึกแฮปปี้เนาะรู้สึกแบบมีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเวลาได้กลิ่นไอดินที่มันล่องลอยขึ้นมานะฮะใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยได้ยินหากลิ่นยากเนาะเพราะปัจจุบันมันเป็นคอนกรีตเยอะในเมืองนะครับตอนสมัยเด็กเมื่อก่อนนี่โอ้เนาะตามทุ่งนาทุ่งหญ้าต่างเวลาฝนตกโอ้ยกลิ่นไอดินจะขึ้นมาเลยฟีลแบบเออนะแฮปปี้เลยนะครับแต่ปัจจุบันโอ้หายากมีแต่คอนกรีตมีแต่กลิ่นควันรถนะครับในเมืองหลวงเมืองใหญ่ต้องออกไปอยู่นอกเมืองไกลๆนะฮะพี่ซันเดย์วันดีเจครับสวัสดีครับพี่เจเกษตรนวินปมินก็มืดแล้วครับพี่เจคงไม่ทันเลิกงานแน่ๆตกแน่ๆพี่เดี๋ยวลงแน่ๆสักพักหนึ่งตุ้มตั้มมาแน่ๆเดี๋ยวขอดูเรดาร์แป๊บนึงนะครับตอนนี้4:15มีจังหวัดไหนโซนไหนบ้างในไทยประเทศไทยที่กำลังมืดฝนบ้างเอ่ยที่เชียงใหม่ตรงนี้ก็ก็มันจะว่ามันมืดก็มันก็มืดก็ไม่มืดนะมันก็แปลกๆเหมือนกันยังไงกรุงเทพมหานครตอนนี้นะครับโอ้โหมีหลายโซนที่กำลังตกแล้วนะฮะเอาเริ่มจากไหนก่อนดีมันเป็นรอบๆกรุงเทพก่อนพี่ปากเกร็ดกำลังตกหนักนะฮะตอนนี้นนทบุรีปากเกร็ดปทุมธานีนะครับลงมาแถวนครชัยศรีอ้อมน้อยส่วนตัวของตัวเมืองกรุงเทพตรงกลางยังไม่ตกนะฮะยังไม่ตกนะครับนะฮะแล้วก็มันจะไปทางขวามือนะฮะทางฝั่งทางขวาก็คือที่นนทปราจีนตกหนักเลยทิศทางการเคลื่อนที่ของฝนนะครับอีกประมาณสักนะถ้าการคำนวณตามในเว็บไซต์นี่นะฮะน่าจะประมาณสัก5 โมงระหว่างไม่ประมาณ5 โมงเนี่ยจะเข้าสู่กรุงเทพมหานครตัวกลางเมืองนะฮะตัวกลางกรุงเทพเลยคิดว่าน่าจะตกนะครับตามข้อมูลในเว็บไซต์เรดาร์ตรวจอากาศตรงนี้นะฮะแล้วก็สมุทรสาครสมุทรสงครามที่พี่สมบัติอยู่ด้วยก็รอสักพักหนึ่งน่าจะทยอยตกนะฮะเพราะทิศทางการเคลื่อนที่ก็คือมันมาจากทิศตะวันตกแล้วก็จะมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกนะครับนี่คือกรุงเทพนะและปริมณฑลนะครับส่วนภาคใต้นะครับช่วงนี้ไปมีในโซนของนี่ครับแถวแถวเดี๋ยวดูก่อนนะพะโต๊ะเหรอหลังแม่พะหลังแม่วะละแม่พะโต๊ะหลังสวนท่าชนะนะครับกับเปอร์เนี่ยอันนี้อำเภอเหล่านี้นะคุระบุรีกำลังตกอยู่ครับหมู่เกาะเหล่านี้อำเภอเหล่านี้นะครับส่วนนี้ตกอยู่ครับส่วนทางใต้ลงไปมีตรังนิดนึงนะครับนครศรีธรรมราชนิดเดียวนะนี่คือภาคใต้ครับไปอยู่แถวโซนนี้เกาะพังงานส่วนถ้าภาคเหนือนะครับภาคเหนือนี่ตรงนี้เนี่ยนะครับไม่มีนะภาคเหนือไม่ถือว่าใช้คำว่าไม่มีเลยกันมีแถวเชียงคำครับเชียงคำพะเยาแม่ใจพะเยาอำเภอจูนนะครับอำเภอจูนอำเภอจูนเท่เลยเนาะอำเภอจูนเนี่ยแต่อำเภอจูนนะครับแล้วก็ทางลำปางมีเงานิดนึงนะไม่เยอะอะไรมากมายนะครับอุตรดิตถ์ครับทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยกำลังตกอยู่ครับอันนี้ในเรดาร์ตรวจอากาศตรวจเจอกลุ่มฝนนะครับณจุดนี้ส่วนอีสานไม่มีนะครับอีสานไม่มีนะ

ครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะลดจังหวะเพลงให้เบาลงนะครับเราจะลดจังหวะเพลงให้เบาลงในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับนะมีคุณผู้ฟังที่ขอเพลงมาแต่มันมีเพลงหนึ่งของ Retrospect อ่ะก่อนจะลดจังหวะขอหนึ่งเพลงก่อนได้ไหม Retrospect จะมีความเป็นล็อกๆนิดนึงล็อกๆตอนท้ายๆเขาเพลงนี้เขาจะเริ่มจากช้าๆก่อนสุดท้ายเขาจะร้องวากหนักมากเลยจะแหกปากหนักมากเลยนี่ยไม่ได้ฟังนานทีเดียวพี่สวัสดิ์ส่งภาพมาครับแม่กรองบางคนทีแดดร้อนครับบีเจวันนี้ร้อนมากๆเลยโอ้โหพี่สวัสดิ์ครับวันนี้มีเรื่องผีมาเล่าอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวจะคัดเรื่องมาให้ฟังสักหน่อยก่อน5 โมงเย็นนะครับก่อนเลิกจบรายการเนาะบางใหญ่ตกแล้วครับพี่อู๋บอกเอาไว้ชุ่มฉ่ำใช่ไหมพี่

โอ้โหอะไรจะร็อกขนาดนี้เพลงนี้น่ะมันเริ่มต้นได้ช้าๆก่อนสักพักมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆนะนี่คือเพลงที่ชื่อว่าปล่อยฉันครับงานจากบรูซลัมนะครับนะพี่ทองบานะครับวันนี้ครับเมนูกับแกล้มวันนี้ครับกำลังจะผัดเผ็ดงูเห่ากับป้าโทอันนี้อะไรนี่งูเห่าหรืออะไรนะอันนี้อย่างนะอันเนื้องูเห่ากับป้าโทมันคืออะไรครับเนี่ยฮะส่งมาในช่วงเวลานี้ก็แล้วกันนะฮะแหมโปเต้วันนี้ใช่ครับตอนนี้พระราม6ฝนตกหนักมากครับรายงานตัวรายงานข่าวแหมโปเต้มันรู้เวลานะโปเต้เนาะมันรู้เวลาที่บอกว่ากำลังจะกลับพอดีก็เลยส่งสัญญาณฝนมาแรงๆแบบนี้เลยนะฮะแหมฝนตกคุณได้ฟังว่าผีจะเปียกฝนไหมคุณได้ฟังว่าผีจะเปียกฝนไหม

พลงนี้หลอนมากเลยนะฮะจะพาคุณผู้ฟังไปหาหมอดูแขกกันคุณฟังครับไปหาหมอดูแขกกันล่าสุดมีข่าวออกหนึ่งออกมามีสองสาวที่ประเทศไทยนะฮะโดนหมอดูแขกเนี่ยทักว่าดวงตกนะแล้วก็บอกว่าเห็นวิญญาณอยู่รอบๆตัวสองสาวเลยตัดสินใจทำพิธีสะเดาะเคราะห์นะฮะโอ้โหก็เลยเป็นข่าวสิฮะเดี๋ยวนี้จะมีเรื่องหมอดูแขกมาให้ฟังกันด้วยเดี๋ยวเล่าข่าวนี้ก่อนเนาะนะฮะทำไมแขกถึงมีของที่แรงเพราะอะไรหรือว่าแขกที่เป็นอิสลามเนี่ยนะฮะแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวนะครับโดนหมอดูแขกโผล่มีวิญญาณอยู่รอบร้านนะฮะด้วยเป็นคนที่เป็นสายมูอยู่แล้วเลยตัดสินใจทำพิธีสะเดาะเคราะห์นะฮะนางสาววรยา30ปีครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในพื้นที่บางบัวทองนนทบุรีพร้อมน้องสาวเขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนนะครับให้ตามหาชายชาวแขกดวงตาใหญ่เหมือนมาสะกดจิตตัวเองนะครับทางเล่าให้ฟังว่าวันนั้นกำลังขายของอยู่นะครับอยู่ดีๆนะก็มีแขกคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วมาจ้องหน้านะฮะแต่ก็ตกใจสิฮะตกใจเขาบอกว่าข้างหลังมีวิญญาณอยู่นะอุ๊ยข้างหลังร้านเมื่อกี้เห็นวิญญาณสีดำๆอยู่หลายตัวขอเข้าไปดูได้ไหมเนี่ยจะด้วยความที่เป็นแม่ค้าแล้วเป็นสายมูก็เลยไปดูสินะฮะเขาก็ตกใจนะฮะก็ปรากฏว่าเนี่ยเป็นพราหมณ์จากวัดหนึ่งนะฮะดูดวงไหมสนใจดูดวงไหมสองสาวบอกดูก็ดูนะฮะราคาเท่าไหร่บอกไม่แพงหมอดูคิดค่า200บาทค่าครูอีก100บาทเป็น300บาทเลยตัดสินใจดูดวงนะฮะปรากฏว่าพอนั่งดูดวงไปสักพักหนึ่งหมอดูได้ให้เราแบมือยื่นออกมาทั้งสองข้างและจ้องหน้าจ้องตาและตัวเองทั้งสองตกใจมากก่อนที่เขาจะเอาของบางอย่างนะมาประกบบนฝ่ามือนะฮะพร้อมกับบอกว่าถ้าดวงสัมพันธ์กับเทพที่จะมีตัวเลขปรากฏบนฝ่ามือเมื่อเขาเอามือออกปรากฏว่ามีตัวเลขขึ้นมาจริงๆ531ตัวเองตกใจมากมีตัวเลขติดอยู่มาบนฝ่ามือตัวเองบอกว่ารออีก9วันนะอาจจะมีโชคลาภใหญ่เข้ามาและชีวิตเจ้าจะดีขึ้นและชีวิตเจ้าจะดีขึ้นนะฮะแต่ว่าก่อนจะถึง9วันต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์ก่อนและทีนี้ตัวของในมือก็มีกลิ่นคล้ายกำยานนะฮะกำยานนะครับทีนี้นะฮะแม่ค้าก็เล่าให้ฟังว่าหมอดูรายนี้ชักชวนให้ทำบุญสะเดาะเคราะห์ไหม 4,900เพื่อกำจัดดวงวิญญาณสิ่งชั่วร้ายที่เห็นเป็นสัมภเวสีที่กำลังวนเวียนอยู่แถวร้านช่วงนี้รู้สึกว่าขายได้ไม่ดีใช่ไหมใช่ขายได้ไม่ดีขายได้ไม่เยอะใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวคนเดินผ่านร้านคนเดินข้ามคนไม่เข้าร้านใช่ไหมใช่ใช่หมอดูคนเดินข้ามไปเข้ามาเหมือนไม่มองไม่เห็นเรานั่นแหละสัมภเวสีวิญญาณเขาบังเอาไว้เขาไม่ให้เข้าร้านมาสะเดาะเคาะกับหมอดูดีกว่ามีงบเท่าไหร่2,900เหรอได้2,900ก็ได้ก็เลยสแกนจ่ายไปตอนนั้นรู้สึกมึนงงมากเขาจ้องตาเหมือนเขาแบบสะกดจิตนะแขกเขาตาเขาจะใหญ่นะฮะเขาจ้องตาแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวนะฮะเป็นแม่ค้าสาวนะฮะวัย30อยู่เลยนะฮะด้วยความที่เป็นผู้หญิง2คนก็เลยกลัวด้วยก็เลยตัดสินใจทำพิธีและจ่ายเงินให้เขาไปนะฮะพอแขกคนนี้เดินออกจากร้านไปก็เลยได้โทรศัพท์ไปอีกวัน2วันนะฮะตัดสินใจโทรศัพท์ไปหาเขาพอดีมีเบอร์แขกคนนี้อยู่นะที่เขาให้ไว้แล้วก็โทรศัพท์พอรับสายเขาบอกว่าอย่ามาลบหลู่ข้านะเดี๋ยวข้าจะทำของใส่เองนะแต่เองตกใจมากนะฮะตกใจนะฮะวันนี้ก็เลยเข้ามาแจ้งความตรวจนี่ยังตกใจอยู่นะว่าจะโดนทำของใส่หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเขามาจับแขนจับไม้จับมือหมดเลยนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวหลอนสุดท้ายตอนนี้แจ้งความไปแล้วนะครับนะฮะแจ้งความไปแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้มันจะมีขบวนการแขกจริงๆก็น่ากลัวนะอยู่ดีๆไปเปิดรับแขกเข้าบ้านเนาะเอาแขกแบบตาใหญ่ๆอ่ะเดินเข้ามาในบ้านนี่เหตุการณ์กับที่บางบัวทองนะครับนนทบุรีพวกนี้เขาจะมีเขาเรียกว่าวิธีการหากินนะฮะและใช้วิธีความน่ากลัวความหลอนของเขาเองนะมาหลอกนะแล้วผู้หญิงอ่ะเนาะมันก็กลัวนะฮะอาเมย์อย่าไปทำนะอาเมย์นะอาเมย์นะถ้าเจอแบบนี้ที่หลอนนะยี่อ้อนบอกว่ามีเรื่องแขกไล่ฟังเล่ามาสิงั้นเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงอันนี้เมื่อกี้เรื่องหลอกลวงแขกมาหลอกดูดวงคิดตังค์ 2,900 แล้วหนีออกจากร้านไปพอโทรศัพท์ไปตามหาบอกว่าเดี๋ยวถ้าจะทำของเสร็จพวกเองนะห้ามมาทวงเงินนะฮะสองสาวกลัวมากก็เลยรีบไปแจ้งความนะฮะ
ดี๋ยวจะเล่าเรื่องแขกเรื่องหมอดูให้ฟังครับเป็นราวของคุณหน่อยเธอไปทำงานเป็นหมอนวดนะหมอนวดจริงๆนะไม่ใช่หมอนวดอย่างว่านะเป็นหมอนวดที่ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นดงของแขกเลยทีเดียวเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังกันนะฮะงั้นขอเปิดดึงเพลงก่อนนะนะเดี๋ยวจะเปิดดึงเพลงก่อนนะมาเล่าเรื่องหลอนการเย็นนี้ขอเพลงเย็นๆให้สบายใจหนึ่งเพลงนะครับชื่อไปว่าคำที่เกินจะกล่าวครับผู้ฟังนะเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวของการดูดวงและนำพาซึ่งความวุ่นวายและความสูญเสียมาด้วยนะครับนะเป็นเรื่องราวที่เล่าไว้ในรายการของพี่ป๋องนะฮะเดี๋ยวมาฟังกันเลยกันครับ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคำที่เกินจะกล่าวครับเพลงจากวสันต์นะเป็นเพลงอินดี้โฟกอินดี้เย็นๆล่องลอยนะฮะเป็นเพลงโฟกนะจ๊ะอ่ะมาถึงเวลาที่เราจะมาเล่าเรื่องหลอนกันแล้วช่วงเย็นนี้นะครับวันนี้เรื่องหลอนมาไวแฮะแหมนะฮะ4:38 วันนี้มีเมื่อกี้เราเล่าเรื่องแขกใช่ไหมฮะเรื่องแขกเรื่องอบังเรื่องของแขกที่สองสาวโดนแขกหลอกให้โอนตังค่าดูหมอดู 3,000 นะครับแล้วก็บอกว่าถ้ามาทวงคืนจะทำของใส่นะครับเรื่องราวเล่าขานเกี่ยวกับของเขมรและของแขกมันน่ากลัวนะฮะเออน้องน่ากลัวเน
1: า
0: ะแปลกดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องหนึ่งครับที่มีพี่ป๋องนะครับในรายการของพี่ป๋องเขาได้มีการเชิญแขกรับเชิญมาพูดคุยในรายการเป็นเรื่องราวของคนที่ทำของใส่กันและกันหรือว่าทำคุณใส่ทำเสน่ห์นะฮะซึ่งเป็นคุณใส่ของแขกแล้วก็คุณใส่ของเขมรนะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะพร้อมยังกำมลวันหวัดดีเจขาแถวบ้านมีพระแขกด้วยค่ะแขกอินเดียมีแต่คนไปให้ไปไล่ผีรู้สึกว่าทำไมกรุงเทพผีเยอะจังนั่น เคยไปนั่งดูพิธีกรรมเขาด้วยนะจ๊ะส่วนตัวเชื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยไม่กลัวผีค่ะเชื่อเรื่องกรรมใช่ไหมพี่เราอย่าไปงมงายกับเรื่องพวกนี้นะฮะเอาเรื่องสายขาวเนี่ยเขาเรียกว่าสายขาวสายปัจจุบันสายมาตรฐานสายพระสายหลักเนี่ยจะไปอย่าไปเอาอันนั้นอันนี้มาผสมกันบางคนขออนุญาตนะฮะเราไม่ได้ว่าให้น้องบางคนชอบเรื่องราวของพระพิฆเนศบางท่านชอบเรื่องของแขกบางคนชอบเอาคือเอาอะไรไม่รู้ว่าใส่ยิ่งพระเต็มฮะสุดท้ายตีกัน มันเป็นความรู้สึกทางใจเฉยๆนะมีพระพิฆเนศช่วยเรื่องการหาเงินทำมาค้าขายนางกวักนะกุมารทองอยู่บนหิ้งเดียวกันนะฮะผสมประสานกันนะฮะหลายอย่างหลายสิ่ง everything สุดท้ายที่สุดแล้วไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงส่วนมากเนี่ยฮะจะเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องมูเตรูแล้วเขาก็จะหาอะไรพวกนี้มาให้ตัวเองอันนั้นเขาบอกว่าดีก็ไปนะฮะอย่างวันก่อนในเจเล่าเรื่องของซานีจำได้ไหมฮะได้ฟังเนาะวันนั้นพี่สบัดได้ฟังเรื่องซานีป่ะซานีเอฟซานีที่เป็นนักร้องอะคาเดมี่เฟนเทเชียฮะที่เธอไปเอาของอะไรนะตะกุดมาเอาตะกุดสายดำมานะฮะมาไว้ที่บ้านแล้วปรากฏว่ามีเหมือนมีวิญญาณรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวฮะเดินไปมันมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแล้วก็ที่หนักสุดก็คือเดินขึ้นบันไดแล้วมีคนเดินตามมีเสียงคนเดินตามข้างหลังแก๊กแก๊กแก๊กนะฮะหันไปดูไม่เห็นอีกหันได้อีกรอบหนึ่งนะครับเห็นเป็นเงาสีดำตามข้างหลังเธอร้องกรี๊ดแล้ววิ่งนะฮะคิดว่าน่าจะมากับของพวกตะกุดหรือว่าของที่เขาทำคุณใสเพราะว่าหลายๆอย่างที่เอามาไว้ที่บ้านเนี่ยมันเรียกทรัพย์แต่ว่าการเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเนี่ยมันก็ต้องแลกมากับการดูแลเขาด้วยถ้าวันไหนเราลืมละเลยดูแลของเขาซึ่งของพวกนี้เขาทำมาจากของที่เป็นของดาร์กไงสายดำไงฮะเช่นกะโหลกผีตายโหงน้ำมันพรายเนี่ยฮะศพอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งเขาก็คือเป็นผีตายโหงครับซึ่งเราก็ต้องดูแลเขาถ้าเราลืมละเลยดูแลนะครับหรือเราไปใส่ใจตัวอื่นมากกว่าหรือว่าของอื่นมากกว่าเขาจะเริ่มแผลงฤทธิ์ออกมาละเออนะฮะอย่างเช่นของซานิเนี่ยที่เธอพูดวันนั้นก็คือตะกุดตกลงมาจากหิ้งพระนะฮะเขาบอกว่าถ้าแน่จริงถ้ามันดีกว่าสายขาวอะถ้าสายดำมันดีกว่าสายขาวก็แสดงพิษออกมาสิสักพักตะกุดของร่วงมาเพลาะนะตกมาจากหิ้งเลยนะฮะวิ่งเลยทีเดียวนะฮะเหมือนเขาปัดลงเหลืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะตกลงมานะฮะตกมาจากความว่างเปล่าเออแล้วก็เอาไปคืนเลยไม่เอามามูลทั้งสิ้นแล้วก็กลัวนะฮะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายจริงๆชอบเอาของมามูลระวังดีเด้อเนี่ยจะเจอของดีของเด็ดเข้าไปเหมือนคนนี้ครับนะฮะไปดูเรื่องราวของพี่หน่อยครับพี่หน่อยได้มีโอกาสเล่าเรื่องราวเอานี้เอาไว้ นะฮะอ้อนบอกว่าดีเจขามีเรื่องหนึ่งก่อนจะเข้าเรื่องดีเจมีแขกมาปล่อยเงินกู้อุ๊ยอันนี้ก็น่ากลัวนะฮะมีแขกมาปล่อยเงินกู้คนกู้โกงเงินแขกด่าแขกคนนั้นเอาอะไรอ่ะส้มมาวางไว้หน้าบ้านส้มเหรอฮะตกดึกลูกตกดึกปรากฏว่าแทงลูกเดือนต่อมาเกิดอุบัติเหตุอีกอุ๊ยน่ากลัวเขาท้องเหรอฮะอุ๊ยน่ากลัวเด้อนะฮะถ้าเราเชื่อนะนะถ้าเราเชื่อถ้าไม่เชื่อก็แล้วไปนะครับเขาเอาส้มมาวางไว้ทำไมอ่ะมันเป็นพิธีกรรมของเขาเหรอมาเรื่องราวเราดีกว่านะฮะช่วงนี้ขอพักเพลงสักครู่นะครับนะพี่หน่อยครับพี่หน่อยเนี่ยเป็นคนอีสานนะครับเธออยู่กับแม่สองคนเพราะว่าสามีเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วหมายถึงว่าพ่อนะพ่อของแม่ตายไปแล้วด้วยโรคชราอายุวัย60แล้วฮะก็คือเท่าชราแก่ชราหกสิบบางคนอาจจะยังไม่แก่แต่ด้วยบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวก็คืออยู่กับแม่สองคนพี่หน่อยวัย40นะฮะ40ต้นๆ นะแม่ก็ประมาณ60กลางๆนะครับวันหนึ่งนะครับมีคนติดต่อว่าพี่หน่อยไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียไหมเขาตอนนี้เขากำลังเปิด รับนักนวดนะหมอนวดหมอนวดจริงๆไม่ใช่หมอนาบนะหมอนวดจริงๆที่นวดแผนไทยจับเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาว่าเงินดีหรอเงินดีพี่คนไทยหรือว่าคนแขกเขาชอบนวดเยอะด้วยนะก็เอาไปก็ไปอ่ะเลยตัดสินใจตอนแรกทางบ้านไม่อยากให้ไปเพราะกลัวนะกลัวตัดสินใจเดินทางไปเพราะมีคนแถวหมู่บ้านไปทำกันเยอะพอไปทำปั๊บอู้ดีมาเลเซียไม่ได้น่ากลัวนะฮะมาเลเซียในเมืองหลวงเป็นเมืองที่ดีเลยนะเหมือนกรุงเทพมหานครแต่ว่าเขาถืออิสลามเฉยๆเขาก็อาจจะแบบตาใหญ่ๆอิสลามนิดนึงนะฮะซึ่งก็อาจจะหล่อหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยเจอนะครับก็ดีนะมีคนมานวดมาดูแลมาต่างๆนานามากมายนะครับทีนี้พอทำงานปั๊บก็เริ่มส่งตังให้กับที่บ้านเดือนละ 15,000 7,000 หมื่นกว่าก็มีหลังๆมารู้สึกแปลกๆดิเจเล่าบอกไปไวเลยนะฮะรู้สึกว่าแม่ขอตังเยอะผิดปกติหน่อยโอนตังค์ให้แม่หน่อย 15,000 แม่เพิ่งโอนไปต้นเดือนด้วยนะ 10,000 นะมึงใช้หมดหรอแม่จะต้องใช้สตังค์ไหนก็เริ่มสงสัยก็เลยโทรไปถามที่บ้านว่าเออเนี่ยทางบ้านแม่น่ะมันเขาทำไมเขาใช้ตังค์เยอะจังเลยคนทางบ้านจะบอกว่าเออหน่อยแม่มึงน่ะมีผัวใหม่ฮะมีผัวใหม่แล้วหรอมีผัวใหม่แล้วหรอใครอ่ะเป็นคนขับแท็กซี่อยู่กรุงเทพตอนนี้แม่เองมันก็ไม่อยู่บ้านนะมันอยู่กรุงเทพนู่นอ้าวหรอพี่หน่อยก็เอ้ามีผัวใหม่วะเป็นคนขับแท็กซี่ด้วยนะฮะจริงๆก็เป็นคนอีสานเหมือนกันนั่นแหละนะฮะก็เลยหน่อยก็เลยพี่หน่อยก็เลยกลับมาประเทศไทยก็เลยไปตามหาที่กรุงเทพก็ไปเจอจริงๆไปเจอแม่ตัวเองอยู่กับผัวใหม่โอ้ยนะฮะรักผัวมากใครบอกอะไรไม่ฟังทางบ้านบอกเออหน่อยสงสัยเนี่ยสมมติว่าไอ้ผัวใหม่มันชื่อว่าตาลือเลยกันเนาะสงสัยตาลือมันจะทำของใส่แม่เองนะเพราะว่าแม่เองเปลี่ยนไปมากเลยเวลาญาติเตือนอะไรเขาด่าแล้วก็เขาแบบขอเงินยืมกู้เงินไปหมดไปทั่วเลยเพื่อเอาไปปลอมเอาไปให้ตะลือปนเปรออะไรอย่างเงี้ยนะครับทำไงดีก็เลยปรึกษากันว่าเออเนี่ยสงสัยโดนจริงๆเพราะว่าสีหน้าแม่หมองคล้ำมากๆเลยนะครับพี่หน่อยก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมทางบ้านบอกเออหน่อยมึงทำงานที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาว่าของแขกมันแรงไม่ใช่หรอลองปรึกษาของแขกไหมลองกลับไปมาเลย์กันปะไปปรึกษาว่ามันมีวิธีกันอะไรไหมที่จะทำให้มันตัดจากกันได้ตัดจากในส่วนของตะลือเนี่ยก็คือผัวใหม่กับแม่เองนะเพราะงั้นถ้าแบบนี้มันก็สูบตังเราไปเรื่อยๆไม่มีตังใช้ตัวนี้คือแม่เองแบบไม่ฟังอะไรสักอย่างเลยจะเอาที่ไปจำนองด้วยนะฮะหลายอย่างนะฮะก็เลยตัดสินใจกลับไปมาเลย์ทีนี้พอกลับไปมาเลย์ปั๊บนะหมอแขกไปเจอจริงๆหมอแขกก็ถามว่าเองมีของของไอ้ตะลือไหมของผัวใหม่แม่เองไหมเช่นเสื้อผ้าผมอะไรเงี้ยพี่หน่อยบอกเออไม่มีเว้ยโทรไปหาที่บ้านเออทำยังไงไม่มีอะพี่ก็คุยกันว่าเอาไงดีไม่มีของเขาทำไงดีเดี๋ยวหมอแขกก็เลยบอกเอางี้ไหมลองทำของฝั่งแม่ดูไหมทำของฝั่งแม่ดูถ้าทำผัวไม่ได้เพราะเราไม่รู้ที่รู้ทางที่อยู่ของเขาอะทำฝั่งแม่ไหมเอาเสื้อผ้าเอาเส้นผมแม่มาทำดีกว่าทำให้เขาขาดจากกันเออได้เว้ยนะแต่ทีนี้การกลับมาอีสานอีกรอบนึงเขาบอกว่าลองไปทำของเขมรก่อนเดี๋ยวของแขกจะเพิ่งทำลองทำของเขมรก่อนเพราะมันใกล้บ้านดีเลยตัดสินใจไปบุรีรัมย์นะไปหาหมอผีที่เป็นเขมรนั่นฮะเขาก็บอกเออมางั้นเอาเสื้อผ้าของแม่นะครับแล้วก็พวกของใช้ต่างมาวางนะเดี๋ยวเขาจะทำของใส่ให้นะเขาบอกว่าเออเนี่ยแม่เองมันโดนมันคนของใส่จริงๆมันโดนคุณใส่จากผัวใหม่มันจริงๆมันเลยรักเลยหลงนะฮะก็เลยตัดสินใจทำของใส่แม่เพื่อจะให้แม่หลุดออกมานะฮะทีนี้พอเริ่มทำพิธีปั๊บต่างๆเนี่ยก็มีการทำพิธีอะไรต่างๆนะฮะตามภาษาเขมรนะครับผู้ฟังทีนี้หมอพีบอกว่าใช้เวลา5ปีนะกว่าทุกอย่างของนั้นมันจะเสื่อมหมายถึงว่าของที่ตะลือมันทำใส่แม่จะเสื่อมรออีก5ปีโอ้โห5ปีเหรอ5ปีรอคงไม่หมดสิ้นแล้วไม่โดนจำนองที่หมดแล้วสิมีไวกว่านี้ไหมนะก็เลยพยายามหาวิธีต่างๆนานานะเขาก็พยายามช่วยนะหมอแขกที่เป็นไม่ใช่หมอแขกหมอของเขมรนะครับทีนี้ในส่วนของพี่หน่อยก็กลับไปทำงานเหมือนเดิมนะไปทำที่เขมรโดยทางบ้านก็เป็นคนรายงานมีวันนึงนะฮะพี่หน่อยกลับมากรุงเทพนะทำเป็นไปเยี่ยมหาตะลือนะฮะแล้วก็ไปเยี่ยมหาในส่วนของแม่ก็ไปหานะไปเจอกันนะฮะตะลือที่เป็นผัวใหม่กับแม่บอกอ๋อนี่เหรอลูกสาวเหรออ๋อเป็นหมอนวดเหรอเหมือนมาจับนะจับแข้งจับเอามาจับไม้จับมือมาจับตัวโอ้ยหน่วยก้านดีตรงนี้หนวดน่าจะเก่งนะเนี่ยตะลือเองก็เหมือนกับสนใจพี่หน่อยเหมือนกันฟีลแบบว่าเจ้าชู้อะไรเงี้ยนะฮะก็มาจับมาจับต่างๆแต่ความรู้สึกของพี่หน่อยคือแบบมันผิดปกติคนนี้เขามีของในตัวหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายก็เลยไปเที่ยวกินข้าวเลยด้วยกันเสร็จก็เดินทางกลับมาเลเซียเหมือนเดิมนะครับทีนี้ตัวของทางญาตินะครับที่อีสานก็จะเป็นคนรายงานว่าตอนนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างนะตอนนี้เขาเริ่มเสื่อมหรือยังมันเริ่มทะเลาะกันยังปรากฏว่าเริ่มทะเลาะกันจริงๆคุณฟังตะลือกับแม่เริ่มทะเลาะกัน ทะเลาะกันแต่สุดท้ายเนี่ยที่โดนก็คือแม่โดนตบตีหนักกว่าเดิมอีกแม่โดนติเตะโดนต่อยโดนตีมันเหมือนมันมีของ2อย่างพยายามจะแย่งจะดันกันอยู่ฮะของตะลือก็ดันเหมือนว่าก็รั้งแม่ไว้ไม่ให้ออกไปยังรักเขาอยู่แต่ก็เจ็บแต่ของเขมรที่ไปทำใส่ฮะก็เหมือนพยายามจะให้ทะเลาะ กันเพื่อได้จะมีปัญหาซึ่งกันและกันจะเลิกกันของ2อันมาพยายามดันกันไปดันกันมาปรากฏว่าพอหนักเข้านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะก็ปรากฏว่าแม่ก็เริ่มป่วยเพราะว่าโดนตบตีโดนต่างๆมาออกมาและอายุเยอะด้วย60กว่านะครับก็เลยเริ่มมีปัญหาทางญาติก็เริ่มไปหาที่กรุงเทพว่าเออเนี่ยเป็นโรคนั้นโรคนี้และตะลือก็เริ่มไม่ดูแลเพราะว่าเดี๋ยวเป็นโรคนั้นอิดออดๆทางญาติก็ต้องไปส่งโรงพยาบาลไปกับนะฮะสุดท้ายเวลาผ่านไป5ปีจริงๆคุณผู้ฟังฮะมันน่าจะเสื่อมจริงๆบนของไอ้ตะลือน่าจะเสื่อมจริงๆผัวใหม่น่าจะเสื่อมจริงพี่หน่อยก็ไปรับแม่กลับมาอยู่ที่อีสานเหมือนเดิมกลับมาปรากฏว่ากลับมาเนี่ยสภาพไม่เหมือนเดิมคือแบบร่างกายบอบช้ำเป็นโรคนั้นโรคนี้โรคหลายอย่างเลยทีนี้ก็เลยบอกว่าเอางี้หน่อยหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นของเขมรด้วยเรากลับไปหาหมอเขมรไม่5ปีให้เขาถอนของออกไปตอนนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหามันก็เลิกกับตะลือละเลิกกับผัวแล้วนะครับพอกลับไปที่ในส่วนของเขมรไปกลับไปที่บุรีรัมย์นะฮะปรากฏว่าหมอผีหรือว่าหมอที่ทำของใส่เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปีก่อนแล้วคือเสียชีวิตเองนะด้วยโรคชราแล้วปรากฏว่าไม่สามารถถอนของได้ทางญาติว่ามันถอนไม่ได้มันต้องเป็นให้มันต้องให้คนคนทำมาถอนของให้เขาก็พยายามช่วยเหลือนะฮะช่วยไม่ได้แม่พี่หน่อยก็ล้มป่วยสุดลงหนักไอ้ถ้าเราเชื่อเป็นความจริงนะฮะอาจจะเป็นโรคชราด้วยเนาะโดยการถูกทำลายร่างกายด้วยสุดท้ายไม่สามารถถอนของได้ยังมีของเขมรนะที่ติดอยู่ในแม่ของพี่หน่อยอยู่สุดท้ายต้องทนทุกข์ทรมานปัจจุบันนี้ก็ยังป่วยอยู่ยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าป่วยหนักมากเลยเขาเชื่อกันว่าน่าจะเป็นของเขมรที่มันโดน2อย่างปะทะกันโดนทั้งของตะลือและโดนทั้งของเขมรด้วยซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นของแขกนะฮะอันนี้อาจจะเป็นของเขมรชนกันอยู่แม่พี่หน่อยก็เลยป่วยหนักแล้วก็อีดอนออดก็คิดว่าไม่นานน่าจะไปน่าจะสิ้นนะฮะก็เลยกลายเป็นรู้สึกแบบแย่เลยที่ทำให้แม่ป่วยหนักขนาดนี้นะสุดท้ายสุดแล้วนี่คือผลเสียของการ ทำคุณไสนะฮะเรื่องราวก็จบลงประมาณนี้สุดท้ายพี่หน่อยก็กลับมาอยู่ประเทศไทยมาดูแลแม่จนวินาทีสุดท้ายตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเสียชีวิตหรือยังนะฮะก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นเรื่องที่ถ่ายทอดไว้ในรายการพี่ป๋องนะฮะพี่ป๋องที่เขาจะหยิบเอาคนที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเราเนี้ยมาเล่าในรายการแล้วผู้ฟังคิดว่าเรื่องนี้มีจริงหรือเปล่าหรือว่าเคยเจอลักษณะใกล้เคียงแบบนี้หรือไม่ว่างๆลองเอามาเล่าให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเนาะโดนของสองฝั่งโดนของผัวทำให้รักให้หลงผัวใหม่นะฮะโดนของลูกทำให้ทะเลาะกันนะสุดท้ายคนที่โดนของอะล้มตาเขาเรียกว่าบาดเจ็บแล้วก็เหมือนแบบมันของมันแรงอะเนาะก็ประมาณนี้แหละนะฮะหลอนนะเนี่ยนะฮะเรื่องพวกนี้นี่ไม่เชื่อก็ อย่าลบหลู่นะฮะที่มีข่าวออกมาเมื่อประมาณสักเดือนก่อนนู้นที่มีหญิงชาวภาคใต้ในประเทศไทยฮะที่เธอไปทำของนะฮะที่ประเทศอินโดนีเซียทำให้รักทำให้หลงประมาณนี้แหละนะเขาเอายัดเข้าไปในช่องคลอดเลยนะฮะสุดท้ายแล้วป่วยนะครับหมอต้องผ่าตัดเอาไอ้นั้นออกมาซึ่งเป็นดินป่าช้านะฮะดินป่าช้าจริงๆนะฮะคนแขกเนี่ยเขาจะฝังนะฮะคริสกับแขกเขาจะขังแต่ว่าถ้าเป็นคนฝังถ้าเป็นคนพุทธเนี่ยเขาจะมีการเขาเรียกว่าเผาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดินป่าช้ามันอาจจะไม่ได้ผลเท่ากับการฝังเพราะฝังมันคือดินกลบหน้าศพนะฮะมันจะแรงมากๆเลยเขาดินนะครับแล้วก็เอาใส่ภาชนะสักอย่างยัดเข้าไปในช่องคลอดโอ้โหน่ากลัวมากแล้วสุดท้ายมันอักเสบมันทำให้เกิดการป่วยหมอช่วยกันผ่าตัดออกมาเนี่ยโอ้โหทำของอะไรขนาดนี้น่ากลัวเนาะแขกที่น่ากลัวนะจ๊ะนะครับอ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันละกันนะเชื่อว่าน่าจะถูกใจกันนะฮะเพลงหลอนไม่มีเมื่อกี้เราเปิดปางทิพย์ไปแล้วอ่ะจะเปิดอีกรอบดีไหมฮะ
1: ตอนนี้เราได้รับรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวนารายบนทางหลวงหมายเลข4กิโลเมตรที่13มีรถยนต์จอดพลิกคว่ำอยู่คนขับเป็นผู้หญิงเสียชีวิตทันทีและได้รับข้อมูลจากผู้เห็นเหตุการณ์รายงานว่ารถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วสูงและเสียหลักตรงทางโค้งปีนข้ามเกาะถนนช

พลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าห้องสุดท้ายนะครับเนาะนี่เป็นเรื่องราวของหญิงสาวนะครับที่ถูกรถชนที่ต้นไม้ใหญ่สุดท้ายก็เหมือนกับมาคอยโบกรถนะฮะเพื่อจะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นมานะก็นักรวยนะชายหนุ่มบอกว่าดีเจครับเรื่องทำของมันมีจริงๆนะฮะมันมีจริงๆอยู่แล้วนะฮะสมัยก่อนนะคนชาวเขานะพี่หนุ่มนะชาวเขาชาวดอยชาวอะไรสักอย่างนะฮะเขาบอกว่าเวลาไปเที่ยวบ้านเขาเนี่ยห้ามไปกินของเขานะบางทีเขาปล่อยของออกมาก็มีเหมือนกันนะฮะชาวเขาชาวดอยต่างๆแต่อาจจะไม่หนักเท่าพวกเขมรเนาะอันนั้นของแท้นะฮะแต่มันไม่รู้ปัจจุบันมันยังมีอยู่เปล่าเนาะยุคปัจจุบันนี้นะครับมันเหมือนคล้ายๆนี่ไงฮะคล้ายๆไอ้เลยนะคล้ายๆผีกะครับรู้จักผีกะไหมครับทางภาคเหนือเนี่ยมันจะมีผีกะถ้าสำเนียงจริงคือผีกะนะผีกะนะฮะผีกะคือมันคล้ายๆเหมือนสืบทายาทอสูรมาด้วยกันมันมีจริงๆนะคุณฟังนะเคราะห์ยังมันมีคนฟังรายการแล้วก็มีเหมือนกันหลายท่านหลายคนนะครับญาติๆเขาจะเป็นผีกะอยู่ในนี้พอลูกหลานสืบต่อกันมาเขาจะมีการถ่ายทอดถ่ายเทมันจะมีการถ่ายเทจริงๆนะครับบางท่านบางคนนี่ใครที่ป่วยอีออดเนี่ยเขาก็จะมาแวะมาหามาต่างๆนานาทำให้ป่วยก็เป็นความเชื่ออะไรกันเป็นความเชื่อแต่ว่าพวกนี้ถ้าเราไม่เคยเจอตัวเองเราก็จะไม่รู้เนาะวิญญาณพวกนี้มันจะสืบทอดกันมาหลอนกันทีเดียวนะฮะก็เป็นเรื่องราวของแขกของเขมรแต่ละที่ดีใจว่ามันจะมีผีหรือมีวิญญาณแตกต่างออกไปนะแต่ปัจจุบันนะในเวลานี้ที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปทุกอย่างน่าจะค่อยๆเสื่อมลงตามกาลเวลาด้วยยกเว้นว่าสำนักของเขาที่เขาแบบยังเคร่งครัดอยู่เนี่ยเขายังมีอยู่นะครับยังมีอยู่นะแต่ว่ามันยุคเจนปัจจุบันเนาะเด็กเจนใหม่เขาไม่รับต่อแล้วเขาไม่ได้สืบทอดอะไรอย่างหมอผีเงี้ยนะฮะถ้าเด็กเจนใหม่เขาไม่ดูแลต่อถ้าจบก็คือจบเลยไม่มีใครสืบทอดต่อแล้วยกเว้นว่าเขาต้องหาทายาทรุ่นต่อไปไอ้เราไม่ทราบนะว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับเนาะนะฮะพี่กมลวันบอกว่าดีเจนะครับคนถือของเขาเคร่งมากสมัยนี้ไม่น่าจะเหลือแล้วมั้งค่ะดีเจเป็นไปได้พี่อาจจะมีอยู่พี่แต่น้อยมากจริงแต่มีอยู่อาจจะน้อยนะฮะแค่สัจจะก็ไม่มีเลยอ๋อโอเคเข้าใจหมายว่าคนที่จะทำของหรือว่าคนจะแบบอันนี้ได้เนี่ยมันต้องเคร่งต้องทำอย่างสิ่งที่ถูกต้องนะฮะมันคงเสื่อมอ่ะพี่มันคงเสื่อมมันคงทำอะไรไม่ได้เลยครับเหมือนปอบอะไรเงี้ยเสื่อมไปตามกาลเวลานะครับเนาะทักทายจอยเกงด้วยกันนะพี่สุภัทก็เป็นค่ะดีเจเต็มหน้าทีเดียวนะฮะออกแดดบ่อยรักษาไม่หายเป็นไรพี่ฮะเป็นอะไรจอยเป็นฝ้าเหรอฮะหรือว่าเป็นปอบหรือว่าเป็นผีกะอ๋อเป็นกระใช่ไหมฮะไม่ใช่ผีกะนะเป็นกระนะกระบนใบหน้านะโอ้ตายแล้วพี่สุภัทหน้าเท่าแล้วพี่สุภัทนะเนี่ยครับของนี่มีหลายขนาดไหมครับดีเจมีเล็กมีใหญ่ไหมมีเยอะพี่ก็สามารถกดเลือกขนาดลงตะกร้าได้นะฮะแล้วก็กดใส่โค้ดสล็อตได้ด้วยนะฮะมีเยอะเลยนะฮะตามตะกร้านะครับใส่โค้ดสล็อตได้นะฮะอ่ะจบเรื่องผีนะโอเคนี่พอเนาะจบเรื่องผีนะครับหลอนๆให้ฟังกันนิดนึงนะครับเป็นความเชื่อนะครับแล้วก็มันก็อยู่ในสังคมไทยเราจริงๆตั้งแต่อายุอดีตถึงปัจจุบันนี้ความเชื่อกับสิ่งเหล่านี้แต่ปัจจุบันนี้มันคงเสื่อมตามเวลานะครับแต่ดีใจว่าผียังไงมันก็มีจริงแต่ว่ามันจะเป็นผีเจนใหม่อ่ะคุณผู้ฟังเชื่อไหมนี่ขออนุญาตนะฮะรายการคนดูดผีของรีวิวจิตสัมผัสนะฮะที่เขาไปถ่ายทำตามบ้านร้างหรือว่าตามที่ต่างๆคุณฟังเชื่อไหมรีวิวจิตสัมผัสเขาบอกว่าผีรู้จักรีวิวนะฮะอ้าวคุณริวคือบางครั้งบางทีไปถ่ายรายการอยู่ดีก็ริวก็นิ่งไปเขาบอกว่าเมื่อกี้มีผู้ชายคนนึงเดินมาหาแล้วมาทักว่าพี่ริวเนี่ยและเพราะว่าตอนสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาดูรายการคนดูดผีริวบอกว่าตลกดีเหมือนกันอยู่ดีกำลังคุยสัมภาษณ์อยู่สักพักมีวิญญาณเดินมาข้างหลังแล้วบอกว่าพี่ริวเงี้ยช่วยด้วยเงี้ยเนี่ยก็คือเขาเป็นผีเจนใหม่แหละฮะเป็นวิญญาณเจนใหม่เจนเราแหละอาจจะเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุด้วยต่างๆก็คือมันผีเก่าโบราณไม่น่ามีละเนี่ยมันก็ไปถึงเวลาเขาก็ไปตามกาลเวลามันก็จะเป็นเจนใหม่เจนใหม่เรื่อยๆนะฮะประมาณนั้นมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับเนาะนะครับจบเรื่องนี้นะจบเรื่องนี้นะครับเรื่องราวของผีสางนางไม้ซึ่งหลายๆคนก็คงว่าชอบนะฮะเอามาเล่าให้ฟังวันละนิดละหน่อยนะครับเล็กๆน้อยๆหรือว่าใครมีประสบการณ์ก็เอามาเล่าให้กันได้ฟังได้นะนะครับมา5 โมงเย็นแล้วนะฮะมีเพลงช้าได้ค้างกันอยู่อีกสัก 3-4 เพลงในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับ

ามใต้ศอกนะครับเป็นจาก Sky Pass นะครับคุณผู้ฟังฮะพี่ทองบาทำกับข้าวเสร็จแล้วครับผัดเผ็ดงูเห่านะฮะโอ้โหเอ้มันก็น่ากินอยู่เนาะคล้ายๆผัดกะเพราเหมือนกันเนาะแต่ก็กินไปก็อาจจะหลอนนิดนึงนะฮะจะเป็นพิษก่อนหรือเปล่านี่เขาทำเมนูอาหารไม่ดูนะเป็นผัดงูนะฮะเนื้องูครับผู้ฟังป้าโตๆดารินดาได้กินงูไหมจ้าดารินดากินงูเห่าไหมนะฮะคุณผู้ฟังครับมีข่าวออกมานะฮะพี่ชายหลุนโซโล่เผยคุณยายติดโควิดครับผู้ฟังฝากถึง FC งดเดินทางมาเยี่ยมชั่วคราวนะฮะหลังจากวันก่อนที่มีการจัดงานศพกันไปนะครับเนาะก็ปรากฏว่าคุณยายติดโควิดน่าจะมาจากแขกที่มากันมากมายนั่นแหละนะคนเฒ่าคนแก่เนาะบางครั้งบางทีมันก็ไม่แข็งแรงนะฮะวันนี้ยายติดโควิดเฉยเลยเรียบร้อยเลยนะฮะรองผอ.นิติวิทย์นะครับประสานอัยการสูงสุดใช้กฎหมายขอผลชันสูตรพลิกศพครั้งแรกของหลุนโซโล่ครับ ก็อัปเดตความคืบหน้าการเสียชีวิตของน้องชายโดยระบุว่า10สิงหาคมที่ผ่านมาครับ ได้รับการแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตว่าทางการจอร์เจียส่งมรณบัตรมาให้ทางสถานทูตแล้วโดยในเอกสารดังกล่าวมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องแต่ยังไม่ระบุสาเหตุการตายอ้าวยังไงในจอร์เจียขณะที่สถานเอกอัครราชทูตได้ทำหนังสือทวงถามและติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วขณะนี้ทางครอบครัวยังคงรอความชัดเจนเกี่ยวกับผลการตรวจสอบรวมถึงสาเหตุที่แท้จริงของการตายสิ่งที่พวกเรายังหวังไปยิ่งคือขอให้เป็นการเสียชีวิตของน้องที่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะหรือการหากกระบวนการล่าช้าทางครอบครัวเพียงอยากจะขอทราบขั้นตอนเหตุผลและความคืบหน้าที่ชัดเจนขณะนี้เรื่องอยู่ในขั้นตอนใดและมีเหตุผลใดที่การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ส่งมาสักทีนี่เห็นไหมนอกจากนี้ยังขอบคุณสถานทูตไทยอะไรก็ว่ากันไปนะฮะทีนี้รองทีนี้นะฮะคุณฟัง

ขณะที่วันนี้นะครับรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็กระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยว่าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อยู่ระหว่างการประสานขอความช่วยเหลือกับทางอัยการสูงสุดผ่านกฎหมายที่มีชื่อว่า MLAT นะฮะ MLAT หรือพ.ร.บ.ว่าด้วยความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญานะเพื่อประสานไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของจอร์เจียในเรื่องของเอกสารอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการชันสูตรศพนะครับซึ่งภายในรายงานก็มีประเด็นสาเหตุการเสียชีวิตการตรวจด้านพิษวิทยาการตรวจทางด้านของเกี่ยวกับกฎหมายห้องปฏิบัติการแล้วก็ตามหากรายงานผลการชันสูตรศพประเทศจอร์เจียจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องอาการตรวจสารพิษหรือว่าสารเคมีตกค้างในร่างกายของผู้ตายหรือไม่นั้นตนขออธิบายก่อนว่าเนื่องจากเราไม่เคยเห็นระบบการทำงานของจอร์เจียเลยไม่สามารถระบุได้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะทางด้านของเจ้าที่ก็บอกว่าการชันสูตรศพครั้งแรกของทางจอร์เจียถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่ามันจะได้ข้อมูลทุกอย่างไปครบเลยประกอบกับผลการชันสูตรซ้ำก่อนหน้าซึ่งทางนิติวิทยาศาสตร์ไทยเนี่ยนะรับร่างมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจเนื้อเยื่อด้านพันธุกรรมต่างๆนะฮะโดย2 ส่วนนี้จะนำมาเป็นองค์ประกอบเพื่อให้ได้ข้อสรุปนะครับจึงขอยืนยันว่าทางนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมของไทยเนี่ยให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ข้อมูลอย่างให้เต็มที่แต่ยังรอผลของจอร์เจียที่ไม่ยอมส่งมาสักทีเพราะต้องยอมรับว่ากรณีดังกล่าวถือว่าเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ด้วยจึงทำให้หลายกระบวนการนั้นมันดูล่าช้ามากมันดูแปลกเนาะดูมีเงื่อนงำไม่ยอมส่งผลการตายมาสักทีมีสารเสพติดมีสารเคมีไหมก็ไม่ส่งอะไรยังไงแบบไหนซึ่งพอเอามาตรวจที่ไทยมันก็บดแล้วนะฮะถ้าจะจัดการให้สารต่างๆหายไปหมดแล้วก็เป็นได้ใครจะไปรู้นะฮะเป็นประเทศที่ลึกลับมากนะฮะแล้วก็น่ากลัวนะฮะเคยไฟที่ชอบไปเที่ยวต่างประเทศระวังนะนะฮะบางครั้งบางทีของพวกนี้นะขอเถอะนะฮะชอบเที่ยวรอบโลกชอบไปเที่ยวต่างประเทศมีความสุขมันไปตายต่างประเทศจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงอย่างนี้จะกลัวนะฮะกลัวไปตายต่างประเทศนะฮะวิญญาณก็กลับไม่ได้นะไม่เชิญเธอกลับไม่ได้นะฮะขนาดไปตายกรุงเทพยังกลับอีสานได้เลยนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะครับอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะเรื่องราวของฮารุนโซโล่ซึ่งยังคงเป็นปริศนาอยู่นะฮะปริศนาฟ้าแลบอยู่นะอ๋อวิสุทธ์ว่าขอเรื่องการเมืองเดี๋ยวสักครู่ช่วงหน้ากันละกันนะครับโอเคในเรื่องของการเมืองขออีกหนึ่งเพลงไหมมา5 โมงเย็น 8 นาทีนะครับวันนี้เปิดเพลงแบบเต็มที่เลยนะมาทักทายกันช่วงนี้อย่าพยายามไปเที่ยวต่างประเทศคุณฟังหรือประเทศที่มันไม่ปลอดภัยเดี๋ยวจะเห็นหลายคนโพสต์บางคนเป็นแอร์โฮสเตสเป็นสจ๊วตเลยนะเกิดเครื่องบินตกขึ้นมาทำไงนะกลัวจริงๆนะแต่จริงๆมันก็มีความสุขนะเที่ยวต่างประเทศนะแต่ว่าความเสี่ยงนี่มันเกิดขึ้นนะที่เราในประเทศไปประเทศที่เสี่ยงอ่ะแล้วใครก็ช่วยไม่ได้นะแม้กระทั่งการทางการไทย

0: โอเคครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เพราะจังเลยเวอร์ชันนี้นะครับดีจะให้โบกี้ร้องเพลงแบบนี้เยอะๆอะฮะไม่เอาเพลงแบบร็อกแบบเดิมนะฮะเมื่อก่อนวิกกี้เลออนที่เธอจะร้องเพลงแนวสไตล์บอกว่าที่แปลกๆหน่อยมันไม่ใช่แปลกมันเป็นความแบบเป็นฟิลของเขามากกว่าเคยฟังไหมวิกกี้เลออนสมัยก่อนนะจะร้องเพลงแบบฮือฮ่าฮือฮ่าเข้าใจไหมเดี๋ยวจะขอเสิร์ชหาเพลงวิกกี้ก่อนนะซึ่งมันก็ได้นะมันก็ได้นะเอาอย่างเช่นเอานนทนนมาร้องเนี่ยมันก็ได้นะแต่ว่ามันไม่แมสมันไม่แมสแต่พอเป็นโจอี้ภูวศิษฐ์เฮ้ยมันดีมันจึ้งนะฮะเดี๋ยวจะเปิดสักหน่อยดีกว่า

ก็จะมีนนทนนนอะไรอย่างนี้มาฟีเจอริงด้วยเป็นสไตล์ของเขาซึ่งพอมาทำไอ้อย่างเงี้ยยิ้มลาก็ได้อยู่อะแต่ว่าบางเพลงมันก็อาจจะฟังยากฟังยากจริงๆลงใจก็ได้อยู่ก็ดังสมัยก่อนเนาะวาดไว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะหลังๆมาเริ่มเปลี่ยนแนวเริ่มมีความเป็นลูกทุ่งผสมผสานกึ่งๆมีเสียงลูกคงลูกคออะคงคาอะไรเงี้ยเพลงแปลกๆนะเมื่อก่อนก็จะมีนนทนนนอะไรเงี้ยมาฟีเจอริงด้วยเป็นสไตล์ของเขาซึ่งพอมาทำไอ้อย่างเงี้ยยิ้มลาก็ได้อยู่อะแต่ว่าบางเพลงมันก็อาจจะฟังยากฟังยากจริงๆลงใจก็ได้อยู่ก็ดังสมัยก่อนเนาะ

ก็เป็นฟีลแบบชิวๆเนาะสบายๆทราบแล้วเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะฮะก็แต่มันจะเข้าถึงชาวบ้านได้ยากคนชาวบ้านไม่เข้าใจว่าต้องการสื่ออะไรฟิวยะใช่ไหมแต่พอเป็นโจโบอีโจอีปั๊บเฮ้ยคนชอบกันเออเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเวอร์ชันนั้นกันละกันครับนะเพลงเจ้าป่าอะไรเงี้ยแล้วเพลงก็จะมีความแปลกๆหน่อยแต่นี้เหมือนจับทางได้เออมาทางนี้ยอดวิวเยอะเว้ยอย่างนี้นะอะไรก็ช่วงนี้มาดูเรื่องของการเมืองนิดนึงก็แล้วกันนะครับนะครับเสรีพิสุทธิ์นะขึ้นศาลบุรีรัมย์ครับไต่สวดบุญฟ้องคดีเนวินครับฟ้องหมิ่นปมเขากระโดงชี้หลักฐานชัดสู้ไปก็แพ้มีแต่ติดคุกแนะนำยอมคืนที่ดินแล้วทุกอย่างจะจบนะฮะเรื่องนี้วันนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเสรีพิสุทธิ์นะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพร้อมคณะนะครับเดินทางไปศาลบุรีรัมย์นะครับเพื่อขึ้นศาลนะฮะในคดีเนวินชิดชอบนะฮะประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะเป็นโจทก์ยื่นฟ้องเสรีพิสุทธิ์นะฮะข้อหาหมิ่นประมาทนะฮะ แล้วก็แจ้งความเท็จกรณีกล่าวหาครอบครองที่ดินเขาการรถไฟนะหรือว่าเขากระโดงต่างๆก็ว่ากันไป9โมงนะฮะได้เข้าไปฟังคำต่างๆไปให้ข้อมูลนะครับเนาะแล้วก็เที่ยงที่ผ่านมาเสรีพิสุทธิ์ก็เดินทางลงมานักข่าวก็ลุมสัมภาษณ์กันนะฮะสรุปง่ายๆกันละกันนะฮะคือเรื่องนี้ที่บอกไปเรื่องนี้คุณฟังฮะต้องบอกก่อนนะฮะว่าอนุทินชาญวิริยกุลหรือคุณหนูอนุทินเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวหลักนะเขาเป็นแค่คนเล่นนะฮะตอนนี้ดีเจไม่ได้โพสต์แบบไม่ได้โพสต์ไม่ได้จดใจจดจ่อที่คุณหนูอนุทินแล้วนะฮะสังเกตดูอนุทินจะชอบสัมภาษณ์ไปลาบไปเรื่อยสัมภาษณ์เรื่องปืนอะไรต่างๆเขาปล่อยชิลแล้วเขาปล่อยแล้วเพราะว่าคนคุมเกมทั้งหมดอยู่ที่เนวินชิดชอบเข้าใจไหมฮะเหมือนเขาแล้วไงฮะที่คุณลุงอิงเป็นนายกฮะคนคุมเกมคือคุณทักษิณชินวัตรคือเขาเป็นแค่ด่านหน้าเฉยๆไม่ต้องไปอะไรกับอนุทินเลยไม่ต้องอะไรกับเขาเลยอนุทินนะฮะกลัวลูกชายเนวินมากนะฮะชายชนกชิดชอบอะฮะเขาไม่กล้าแตะไม่กล้ายุ่งเลยลูกชายญาติญาติและวันเหล่าลูกเทพทั้งหลายฮะตอนดีเจไม่ได้ซีเรียสกับอนุทินเลยอนุทินแค่ตัวเล่นเป็นคนเดินหมากเฉยๆส่วนคนหลักคือเนวินแล้วคนถามว่าเนวินจะโดนคดีความไหมอนุทินจะโดนคดีความไหมไม่โดนเพราะตราบใดที่เขามีอำนาจอยู่ไม่มีทางที่เขาจะถูกต้องถูกจากลงจากคดีไม่มีทางติดคุกด้วยคนฟ้องจะโดนติดคุกมากกว่าตรงข้ามนะคนฟ้องจะติดคุกมากกว่าไม่มีทางเลยเพราะตั้งแต่วันนั้นนะที่มีการยื่นอำนาจให้เขาแบบเต็มไม้เต็มมือเลยวันนั้นเขาสยายปีกยิ่งใหญ่เลยนะเขาเป็นเขาใหญ่ที่สุดนะฮะเขาไม่มีใครต้านเขาได้แล้วและเขายิ่งไปแอบอ้างเรื่องอันนั้นด้วยนะฮะว่าเขาอยู่ฝั่งนั้นด้วยนะฮะมันก็เลยทำให้อำนาจเขาใหญ่มากตัวนี้นะฮะไม่มีทางเลยมันผิดตั้งแต่วันนั้นแล้วที่ไปยกมือให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าวันนั้นนะฮะตัดสินใจตรงกันข้ามในวันนี้เนวินอยู่ในคุกแล้วนะฮะเนวินอนุทินอยู่ในคุกแล้วจะกลายเป็นเหมือนคุณทักษิณที่เขาโดนเข้าคุกอะฮะอย่างคุณทักษิณก็เหมือนกันคุณทักษิณตอนสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณก็มีคดีของตัวเองใช่ไหมฮะคดีนั้นคดีนี้นะฮะผ่านไป20ปีคุณทักษิณไม่เคยเข้าคุกเลยสุดท้ายตัดสินใจเข้าคุกเองเพราะว่าตัวเองหมดอำนาจลงเห็นไหมใครก็ตามแต่ถ้ามีอำนาจนะไม่มีทางเขาจะโดนคุกตรงข้ามไอ้คนที่ไปฟ้องเราจะโดนคุกแทนนะก็คือเป็นความพลาดของการไม่ใช่พลาดสิเป็นการยื่นข้อเสนออะไรกันของเนวินเขาที่จะช่วยพักทั้งพักแดงและพักส้มนะฮะยื่นข้อเสนอพรรคส้มก็ยื่นข้อเสนอว่าถ้าเราได้เป็นนายกนะคุณจะไม่โดนคดีคุณธนาธรเจ้าของพรรคก็จะไม่โดนคดีอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับยื่นหมูยื่นแมวไงฮะพรรคเพื่อไทยก็ต้องเก็บส่วนนี้ไว้เพราะถ้าสูว่าไปเล่นเกมไปเป็นฝ่ายค้านเพราะคุณทักษิณก็จะโดนคดีเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีอำนาจเต็มมือนะฮะยื่นหมูยื่นแมวฟิลนั้นนะก็รอดูต่อไปก็คงจะลดอยู่เงี้ยไปเรื่อยๆฮะจนกระทั่งมีการเลือกตั้งสมัยหน้าการเลือกตั้งสมัยหน้าว่าจะเป็นอย่างไรเนาะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการเมืองนะครับเนาะก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละฮะทำอกทำใจมาอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการแล้วหรือให้ลารายการเลยอีกหนึ่งเพลงด้วยกันมาแต่เพลงชิลมากเลยนะฮะไม่เข้ากับข่าวเลยนะฮะให้ฟังเพลงของโบกี้กันละกันนะครับที่ร้องคู่กับโจอี้เนาะเพลงอะไรนะมีใครจะแสดงความคิดเห็นอะไรไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของการเมืองไหมจ๊ะ

ตอนนี้มีเพลงใครค้างบ้างครับคุณฟังตอนนี้มีไหมเอ่ยมีไหมจ้าหรือไม่มีมีหรือไม่มีไม่มีของใครค้างเลยใช่ไหมฮะมาขอดึงเพลงมา

จังเลยเพลงนี้นะครับโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็โบกี้ไลออนนะตอนนี้เริ่มมาทำแบบนี้แล้วอยากให้ทำออกมาอีกนะฮะรู้สึกว่ามันฟังง่ายดีมันไม่ลึกลับซับซ้อนมันไม่ฮื้อฮาฮื้อฮาใช่ไหมอเมะตอนสมัยก่อนนี่โบกี้เนี่ยร้องเพลงนี้ฟังยากมากนะฮะไทยคำอังกฤษคำนะฮะมันไม่แมสนะฮะเห็นไหมแล้วลูกคอดีด้วยนะลูกคอดีด้วยนะฮะเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วตอนนี้ห้าโมงครึ่งพอดีนะครับฟังเพลงฟังข่าวเนาะหลายเรื่องราวกันไปกับวันนี้วันจันทร์อาจจะเหนื่อยหน่อยสำหรับหลายคนนะครับก็สู้กันต่อไปเลยกันเนาะก็เข้าสู่กลางเดือนแล้วพี่หนุ่มนะฮะไวเหมือนกันเนาะกลางเดือนกันแล้ว17แล้วแล้วก็สิงหาแล้วเข้าสู่กันยารู้สึกว่าช่วงนี้เหมือนมันจะค่ำไวหรือเปล่าประมาณสักหกโมงครึ่งเริ่มมืดแล้วนะสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่หน้าหนาวอีกแล้วนะครับหน้าหนาวที่ไม่หนาวนะหน้าหนาวที่ฝนตกได้ยังวะขอบคุณนะครับ True Detect ด้วยนะฮะอย่าลืมยำปูม้าจัดยอดช่วงนี้ด้วยกันละกันครับช่วงนี้เขามีไก่ย่าง7ยอดสูตรโบราณนะครับสูตรโบราณการหมักเครื่องเทศอย่างอร่อยเลยโอ้โหกินคู่กับส้มตำยำแซ่บนัวโอ้โหสุดยอดเลยแวะไปใช้บริการได้กันละกันที่ร้านยำปูม้า7ยอดกันละกันที่เชียงใหม่นะครับเฉพาะสาขาหลักนะฝากด้วยกันละกันครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้คุณซิกเว่เบรเก้นะครับนี่พี่ท็อปพี่ต้อมคุณซิกเว่เบรเก้นะครับประธานผู้บริหารกลุ่ม True Corporation เมื่อก่อนอยู่ดีแท็กนะฮะกล่าวว่า True เนี่ยสะท้อนความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมที่จริงใจนะฮะก็เมื่อวานนี้มีการลงพื้นที่เอาทีมงาน True เนี่ยนะฮะลงพื้นที่ไปพบลูกค้านะครับนะฮะไปดูแลเรื่องของเครือข่ายสัญญาณ True Detect นะฮะไปฟังเสียงลูกค้าว่าเป็นไงบ้างโปรโมชั่นแพ็กเกจดีหรือเปล่าไปรับฟังกันนะครับกับโครงการกิจกรรมที่ชื่อว่าสัญญาณที่เชื่อมต่อผู้คนสู่สัญญาณที่ส่งถึงใจนะครับพร้อมก้าวใหญ่เพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่ดีกว่า True Corporation นะฮะรู้ฟังใช่ไหมว่าทีมงาน True หลายท่านเนี่ยก็คือเป็นดีแท็กมาก่อนนั่นแหละทำงานร่วมกันนะครับเนาะก็เมื่อวานนี้เอาพนักงานหลายเยอะแยะเลยลงมาที่ไปพบชาวบ้านเนี่ยตามตลาดต่างๆนะฮะตามร้านค้าต่างๆนะฮะตลาดเมื่อวานไปตลาดสดรังสิตนะฮะตลาดสดรังสิตนะก็ได้การต้อนรับเป็นดีทีเดียวนะฮะมีรถฮงรถแห่ไปด้วยกิจกรรมแล้วไปแจกของรางวัลต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะแพ็กเกจโปรโมชั่นต่างๆด้วยนะฮะถือว่าเป็นอีกกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อช่วงวันหยุดเสาร์ที่ผ่านมาครับนะทำให้ว่าเพลงนี้พร้อมมากๆในคาร์ละมุนมากๆเลยนะจ๊ะส่วนเรื่องราวของฟุตบอลนะครับตาเนินครับมีพี่โอทักมาบอกดีเจครับฝากประกาศเรื่องบอลหน่อยสิฮะมีอะไรเกิดขึ้นครับอาร์เซนอลเหรอฮะและแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอล3-0แมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะโอ้โหช่วงนี้เปิดฤดูกาลแล้วตาเนินไม่เงียบเหงาแล้วตอนนี้คงจะมีอะไรมาเล่นกันตลอดเวลานะฮะขอบคุณร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทได้แล้วกันเมื่อวานแฟนรายการก็ไปมาแฟนรายการประจำพี่ปารานนะฮะสารพีนะฮะไปนั่งทานข้าวมาแล้วก็ส่งมาให้ดูนะครับเนาะก็แวะไปใช้บริการได้แล้วกันนะที่2สาขาของร้านเจ๊ยาวครับสาขาแยกดุสิตกำแพงสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คใกล้สาขาไหนก็แวะไปใช้บริการกันได้เลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะฮะคืนนี้สิเนาะพรุ่งนี้ช่วงบ่ายเจอกันในช่วงเวลาของภาคบ่าย2โมงกับที่นี่บ่ายโมง40:45 นะครับก็อยู่ช่วงประมาณนี้ก็มาทักทายก่อนเลยใครจะขอเพลงรีบมาขอก่อนเลย

0: ่งกันฟังไปทานข้าวดีกว่าเย็นนี้นะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยกันละกันนะจ๊ะ
1: โอเต้ว่าขอเพลงไว้กลางคืนได้ไหมไม่ได้โอเต้พระเป็นไงบ้างใช้ดีไหมฮะเอาวางไว้ตรงไหนอุตส่าห์ลงทุนซื้อพระใหม่ตั้ง 5-6,000 ทีเดียวแหมนะฮะโอเคแล้วเจอกันครับช่วงนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะฮะใครที่ยังกำลังเดินทางอยู่ก็เดินทางกันไปเรื่อยๆกันละกันนะฟังเพลงไปสบายๆนะฟังเพลงเย็นจากไดโนฟินและอีกหลายๆเพลงต่อเลยละกันครับอย่าลืมลาไปก่อนนะครับ

ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio

พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

พลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio เพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่0840

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio เพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่0842

เดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ทักทายคุณผู้ฟังช่วงเวลาของ4ทุ่มนะฮะกับที่นี่ BP Radio ครับวันนี้เจอกันวันจันทร์ที่17นะครับเดือนสิงหาคม2569นะครับจบไปพี่กับเพลงอะไรนะรักที่เพิ่งผ่านพ้นไปใช่ไหมเป็นเพลงสไตล์แบบเย็นๆนะฮะทักทายคุณผู้ฟังทุกพื้นที่ที่กำลังฟังกันอยู่ครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้กับ BP Radio นะครับวันนี้วันจันทร์กันแล้ววันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยสำหรับหลายคนนะครับอาจจะทำงานเด็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหน่อยตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมาก็มาฟังเพลงเพราะๆได้แล้วกันเดี๋ยวหาเพลงเพราะเนี่ยเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับในช่วงเวลาของภาค10โมงตรงนี้เลยนะฮะภาค4ทุ่มสิภาค4ทุ่มตรงนี้เลยก็แล้วกันนะฮะ4ทุ่มกับอีก6นาทีครับทักทายคุณผู้ฟังที่บุญทริกด้วย FM 90 MHz KSN Radio ที่อำเภอบุญทริกอุบลราชธานีลงมาเซฮายกันได้ก็แล้วกันครับมีทักทายมาแล้วนะฮะพี่โอมายังเอ่ยพี่โอบีบีสวัสดีครับพี่วินไม่เจอกันตั้ง2วันช่วงเวลากลางคืนนะฮะได้พักเต็มที่ไหมคะเต็มที่เลยขอเพลงหน่อยค่ะคนใจง่ายที่ไหนก็ทำแล้วกันนะเพลงนี้ความหมายดีนะฮะออยลี่ส่งเพลงเข้ามาไม่รู้มายังออยลี่เดี๋ยวขอกดดูในไลฟ์สดก่อนนะมาหรือยังเอ่ยยูทูบตอนนี้มาแล้วหรือยังครับ YouTube ช่อง BP Radio นะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้เพิ่งไปไลฟ์สตรีมมานะสักพักน่าจะชอยมากันนะฮะ YouTube นี่ชมมากส่วนมากจะเป็นไบโพล่ากันนะฮะไม่ค่อยอยู่เราเท่าไหร่นะฮะมาหายๆกันนะฮะ TikTok นะฟัง TikTok พวกเนี้ยมันเป็นพวกไบโพล่านะอยู่นะอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปละนะฮะไม่เกินคนละเฉลี่ยไม่เกินสักไม่เกิน10นาทีแต่ละคนนะเออนะฮะกอม็อกชารีสวัสดีจ้ะนะสวัสดีนะครับมาคนแรกแล้วก็หายไปนะฮะอ่ะมาพี่โอมาแล้วนะครับสักทักทายด้วยการส่งน้องเหมียวมาหนึ่งตัวแอคอาร์ตนะฮะเหมียวส้มเหมียวส้มนะฮะเหมียวส้มมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็พี่เฟิร์สวันนี้ขอเพลงสตูดิโอโปรเจกต์ครับความจริงที่ไม่มีเธอนะครับเข้ามาด้วยเป็นความจริงที่ไม่มีเธอนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันนะฮะใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้ครับเดี๋ยวเปิดเพลงพลอสเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะพี่เหนือเพชรบุรีนะฮะทักทายครับพักเขียวอะไรอะพักเขียวก่อนนอนหน่อยครับฟิวกำลังได้พักเขียวก่อนนอนหน่อยครับฟิวกำลังได้สวัสดีครับพักเขียวก่อนนอนหมายความว่าไงพี่ทักทายนะฮะเซย์ไฮด้วยนะครับพี่จุ๋มระยองสวัสดีด้วยกันละกันครับรายงานตัวครับหัวหน้าวินครับขอเพลงโลกทั้งใบให้วินคนเดียวโอ้โหนะเดี๋ยวจัดให้ฟังพี่จุ๋มนะฮะทักทายยายทองจากบ้านคำอุดมด้วยกันละกันครับยายทองจากบ้านคำอุดมก็มาแล้วนะฮะทางบุญทริกทำอะไรอยู่บ้างลงมาเซย์ไฮได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงพร้อมนะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะเดี๋ยวสักครู่เหมือนเดิมเปิดสายคุยกันนะฮะที่ทางข้อความของเรานะจ๊ะคนใจง่ายที่ไหนก็ทำครับเพลงนี้จากสาวเซิร์ฟที่ฝากให้ฟังด้วยกันละกันครับ4ทุ่มกับอีก8นาทีนะฮะ4ทุ่มกับอีก8นาทีคุณผู้ฟังครับนะ

ขาบอกว่าคนใจง่ายที่ไหนก็ทำนะครับวันนี้ฝากมาก่อนเลยตั้งแต่ต้นรายการสำหรับบีบีมาเป็นข้อความแรกตรงเวลาเป๊ะเลยนะเห็นไหมต้องแบบนี้ตรงเวลา4 ทุ่มเป๊ะมาทันทีเลยนะครับอ่ะมีทักทายเข้ามาคืนนี้อ่ะมาร์คคุงมาแล้วสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทางแอปด้วยนะฮะนี่มาร์คคุงมาแล้วมาร์คไก่เรามาคุยกันในช่วงเวลานี้นะจ๊ะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่17นะครับเดือนสิงหาคมนะครับวันนี้ใครถูกหวยบ้างโปเต้เนี่ยรู้ไหมฮะล่าสุดนี้ถูกหวยเขาลงทุนซื้อพระเลยนะได้มานิดหน่อยได้ตังค์มาหน่อยเอาไปซื้อพระเป็นพระเครื่องพระอะไรพระพุทธชินราชนะอยู่ในกรอบที่เป็นกระจกอย่างดีเลยขนาดแบบอุ้มได้อะหน้าตักแบบอันเล็กๆที่อุ้มได้นะฮะซื้อมา1อันนะครับ1รูป1องค์1องค์นะฮะก็ส่งอะไรช้อปปี้มา ก็ลงทุนซื้อเลยมาอ้างว่ากันไปเป็นความชอบส่วนตัวเนาะของแต่ละคนบางคนซื้อพระบางคนไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ถูกหวยมาเนาะแล้วแต่บางคนเอาไปลงทุนใหม่นะฮะสวัสดีพี่สุเมธนะครับวันนี้ขอเพลงรักครั้งแรกของบางแก้วด้วยกันละกันครับพี่โอบอกว่าอะไรอะลิเวอร์พูลยืน1คนไทยเชียร์มากสุดส่วนแมนยูเบอร์2นิดาโพนะฮะโอ้จริงเหรอเนี่ยโอ้โหนะพี่ธนกฤตเหลืองพี่รมครับขอเพลงหน่อยครับดีเจเพลงอะไรครับพี่ธนกฤตบอกมันเลยนะฮะพี่เอ็มอรันวาสีสวัสดีด้วยกันละกันนะฮะวันนี้ขอเพลงมาแล้วทักทายมาร์คคุงด้วยวันนี้ขอเพลงอยู่ตรงนี้เสมอพี่แบงค์แคชนะฮะกับเพลงขอเป็นคนของเธอเวอร์ชันของพี่แบงค์นะฮะแอบฟังอยู่นะฮะเพิ่งตื่นอยู่โรงพยาบาลอยู่ครับยังไม่ได้กลับยังไม่ได้กลับเลยฮะโอ้โหหลายวันนะกี่วันแล้วมาร์คคุงโอ้5 วันแล้วมั้ง1-2ท่านจะ5 วันแล้วเนาะเพราะแผลติดเชื้อไงก็ต้องอยู่ยาอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะมาร์คคุงเนาะแอบฟังอยู่นะครับพี่เอ็มวันวาสีพ่อหลวงฮงซูวันนี้ฝากเพลงมาด้วยรักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอของลูกปัดนะฮะและ Right Here Waiting ด้วยนะครับริชาร์ดมาร์กนะครับเพลงสากลนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันครับนะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับพี่ธนกฤตจะเอาเพลงอะไรบอกมาสิมาบอกมาเดี๋ยวใครจะฝากเพลงใดหน้าไมค์ก็ฝากได้นะจะให้คนละเพลงนะครับห้ามขอ2 เพลงเดี๋ยวมันเกินเวลานะครับมาเดี๋ยวเราฟังเพลงที่คุณฟังส่งมาก่อนกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเม้าท์มอยกันต่อนะ

0: ให้เธอรู้ไว้ฉันยังรักเธอนี่คือเพลงดังในตำนานเลยตอนบางแก้วตอนออกมาเอ๊ะบางแก้วออกมาพศเลยนะขอร้อนย้อนไปดูความหลังหน่อยทักทายธันวาด้วยนะครับ Time Up ธันวา Walk Away Time Up นะครับธันวาจากเมืองฝางเชียงใหม่นะครับทักทายเข้ามานะ
1: แล้วก็เดี๋ยวดูข้อความแป๊บนึงนะ
0: วันนี้มีใครขอเพลงอะไรมาบ้างนะครับวงบางแก้วนะครับออกอัลบั้มมาในยุคปี2000ดังสองเริ่มต้นอัลบั้มแรกคือปี2545ปี45อัลบั้มแรกนะฮะคือระฆังแรกไปเนี่ยดังมากเลยปี45มาคุงตอนมากอายุได้2ขวบนะดังมากดีเจยังมีเทปอยู่เลยซีดีตอนนั้นนะฮะดังที่สุดนะสวัสดีขอรับ
2: สวัสดีขอรับพี่วินได้กลิ่นน้องหญิงพี่ชลบุรีนะขอรับ
0: ใช่ครับมาสายแรกมาข้อความแรกเลยขอรับ
2: ข้อความแรกหลายวันแล้วนะขอรับเปิดเพลงให้ฟังคนแรกเลยนะขอรับ
0: เขาเป็นคน
2: นะอย่าเพิ่งปิดหนีนะ
0: ตรงเวลา
2: ตรงเวลาแล้วเด็กดื้อมาไหมขอรับ
0: ดื้อยังไม่เห็นอันนี้พวกนี้เพิ่งตรงเวลาไบโพล่า
2: เด็กดื้อเขามาดึกๆเขาทำงานเป็นกะเป็นเวลานะเป็นกะเป็นเวลาเป็นอะไรอ่ะเขาพวกนี้เป็น
0: ใช่ใช่
2: เขาเรียกว่าเป็นอะไร
0: เป็นกะเป็นวีน
2: ก็เป็นกะแหละก็เขามีเข้าเช้าเข้าสายเข้าบ่ายอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่ใช่ไม่ถึงบางครั้งไม่ได้เข้าเขาก็ไม่มาพี่แล้วแต่อารมณ์
2: นั่นแหละรีเจนซี่ไง
0: รีเจนซี่กินอยู่
2: รีเจนซี่แล้วก็ท่านมีเวลาไปเที่ยวมีเวลานู่นนี่นะ
0: ใช่ใช่ใช่
2: แต่แบบว่างานไม่ค่อยยุ่งมากยังมีเวลาไปกินไปเที่ยวไปขับรถบึ้นควันกระโมงโฉ่งเฉ่งคุณตุลกบสราชาตินิยมสังคมนิยมมีแถวไหนก็ไม่รู้เนี่ย
0: ใช่
2: ไม่เหมือนน้องบีบีน้องหญิงบีบีนี่อยู่ตลอดมาฟังแต่เขาชอบฟังช่วงบ่ายใช่ไหมบีบีอ่ะ
0: ใช่บ่ายด้วยอะไรกลางคืนด้วยถ้ามีเวลาก
2: ลางวันตอนบ่ายมันช่วงเวลานอนของพี่เสกร่อนนะครับว
0: ัน
2: นี้จะขอเพลงให้ทั้งสองคนเลย
0: เพลงอะไร
2: อยากให้ทั้งเด็กเกอร์แล้วก็ทั้งบีบีเลยอยากให้บีบีฟังเพลงนี้แล้วก็อย่าไปยึดติดกับอดีตอย่าไปหวังอนาคตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับพี่เสกร่อนอยู่กับพี่เควินดีกว่าครับ
0: นั่นน่ะสิ
2: อยู่ปัจจุบันนะใช่ไหมครับคุณเอ็มอรัญวาสีต้องอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมอย่าไปยึดติดไปงมงายอยู่กับอดีตมันแก้ไขไม่ได้มันนั่งเครียดเอ้ยมันเราทำอย่างนั้นมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอนาคต

0: จะยังไม่ถึงใช่ไหมครับคุณเอ็มอรัญญาวาสีอยู่กับปัจจุบันดีกว่าไหมครับ
1: มีคนแซวพี่อย่าพูดชัดมากอรัญญาวาสีชัดมากเลยนะฮะเด่นมาก
0: เขาคุณเอ็มอรัญญาวาสีนะขอรับใช่ต้องอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมครับวันนั้นได้ธรรมะจากพี่เอ็มอรัญญาวาสีนี่แหละโอเคเลยบอกว่าผมเคยนั่งสมาธิบอกเฮ้ยต้องได้ต้องดีต้องสงบมันไม่ใช่จริงแค่รู้ว่าฟุ้งอยู
1: ่
0: รู้ว่าคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่แค่นั้นเองอย่าไปหวังว่าจะสงบจนนู่นนี่นั่นไม่ต้องไปหวังที่ยิ่งหวังยิ่งไม่สงบจริงๆวันนั้นฟังจากวันนั้นได้จากคุณเอ็มอรัญญาวาสีใช่จริงอ่ะมันเข้าท่าเลยดีเนี่ยนะช่องเราเป็นอย่างเงี้ยก็ดี
1: ใช่
0: ขอเพลงให้น้องบีบีกับน้องเด็กดื้อแล้วกันขอรับ
1: เพลงอะไรขอรับ
0: อยากจะบอกน้องหญิงบีบีชลบุรีและน้องเด็กดื้อว่าพี่เสกรับได้ทุกอย่าง
1: ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่อดีตฉันไม่สนฉันรับได้หมดทุกอย่างอดีตฉันปล่อยทิ้งแล้วอยู่ปัจจุบันดีกว่าขอรับ
1: ได้
0: รับได้ทุกอย่างของแคสนะขอรับ
1: ได้เลยขอรับ
0: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
1: ได้เลยขอรับคุยดีเนาะพี่เอ็มอะคุยดีเนาะพี่เสกร้อนแน่ๆนะฮะฝากเพลงก่อนจะรักเวอร์ชันหญิงนะก่อนจะรักใน AI ใช่ไหมครับท่านว่าอยากบอกว่าฝากเพลงนี้ให้กับกำนันตำบลแม่ข่านะครับกำนันเศร้ากำนันนั่งฟังอยู่ข้างๆครับโอ้โหทำไมกำนันมีความรักเหรอฮะหรือกำนันกำลังถูกอกหักถูกเทถูกทิ้งทิ้งขว้างนะกำนันตำบลแม่ข่านะฮะโอ้แต่แล้วนะฮะ เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะท่านว่าไทม์อยากฟังนะอันมีสายมาอีกแล้วอ่ะมาสายประจำรายการใหม่ละมาอีกหนึ่งสายครับมาฮัลโหลสวัสดีขอรับเดี๋ยวฮัลโหลสวัสดีขอรับ
2: สวัสดีครับดีเจวิน
1: สวัสดีดีเจวินเยอะคุณขอเพลงอะไรครับ
2: ขอเพลงท้ายรักของพี่ซันโดครับไม่ใช่เพลงนี้ไหมดีเจวินเราซื้อเรื่องนี้ไหม
1: ท้ายรักเดี๋ยวนะขอเสิร์ชหาก่อนนะ
2: พี่ซันโด
1: เขาอยู่ข้างๆอ่ะ
2: ไม่มีอยู่กับแมว
1: อ๋อมีสิมีถ้ายังรักของคริสเตียนโดมี
2: ดิจิวินไอ้เบอร์พร้อมเพย์ที่ว่าโอ้นี่คือ0840456862ใช่ป
1: ่
2: ะ
1: ใช่เลยขอรับ
2: พี่ธันวานะ
1: ใช่ใช่ใช่
2: เดี๋ยวโอนไปให้ครับ
1: กินเหล้าเปล่าเนี่ยฮะทำไมเสียงลิ้นพันกันนะ
2: ไม่ได้กิน
1: กินเบียร์หรือกินเหล้าตอบเดี๋ยวนี้แน่นอนโอ้
2: มันกินตั้งนานแล้วกินตั้งแต่วันแล้วกินตั้งแต่เมื่อสองวันที่แล้วอ่ะ
1: เหล้าหรือเบียร
2: ์เบียร์กินน้อยเดียวเอง
1: เบียร์ยี่ห้ออะไรเบียร์ยี่ห้ออะไร
2: เบียร์ช้าง
1: หรอกระปุกหรือเป็นขวดเป็นกระป๋องหรือขวด
2: เป็นขวดไงผมไปนั่งร้านไม่ใช่บิ๊กซีนะร้านของเรียกร้านเจนิงกับคาราเกะตอนกลางคืน
1: อ
2: ่ะไปนั่งเสร็จแล้วผมก็แล้วไปเจอพี่คนหนึ่งที่ดีเจที่บิ๊กซีเขาไปเที่ยวพอดีเขาก็เลยบอกว่ากินด้วยการแชมป์อะไรเงี้ยเขาเลี้ยงอะไรเงี้ยก็เลยกินไปหน่อยนึงเขาก็เลี้ยงกับข้าวแล้วก็เลี้ยงเพลงด้วย
1: อ๋อ
2: เพลงที่ร้องอะไรเงี้ย
1: ได้อ่ะขอให้มีความสุขกันดื่มแล้วฟังเพลงไปด้วยนะจ๊ะนะโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะ
2: เดี๋ยวโอนให้นะครับ
1: โอเคแล้วแต่สะดวกเราเลยนะครับ
2: ครับ
1: โอเคสวัสดีครับนะฮะเสียงลิ้นเริ่มพันกันนะเวลาลิ้นพันเวลาเมาเนี่ยพูดรู้เรื่องนะเพราะมันพูดช้าลงไงครับแต่เวลาถ้าไม่เมาเนี่ยจะพูดพันมันจะอีกแบบหนึ่งนะครับ อ๋อเพลงพักเขียวของจ๊อบบรรจบนะใช่ไหมฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับนะเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงกันก่อนนะครับใครมาถึงเดี๋ยวตั้งเพลงไว้ให้นะเดี๋ยวเสิร์ฟเพลงพร้อมให้ฟังกันมิสายไหมครับดูข้อความทางแชทนะฮะพี่เหนือบอกว่าดีเจครับอย่าลืมเพลงผมด้วยเพลงพักเขียวเดี๋ยวเปิดให้พี่ไปนั่งร้านคาราโอเกะไปนั่งหรือไปล้วงฮะพี่แหมพี่จุ๋มบอกว่าดีเจครับผมอยากเจอคุณขอรับจังเลยครับบอกเขาไปว่าถ้าเจอจะเลี้ยงหมูกระทะพี่จุ๋มว่าดีเจครับอยากเจอพี่เสกจังเลยอยากเห็นหน้าพี่เสกจังเลยเห็นพูดคุยดีจังเลยนะเดี๋ยวถ้าเจอไปนั่งดื่มนั่งชิลนั่งหมูกระทะสักมื้อนะครับพี่ก็ไปเที่ยวหาพี่เขาสินะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันดีกว่าในช่วงนี้นะครับมาเปิดพี่จุ๋มก็นั่งดื่มอยู่เหมือนกันนะครับลดเครื่องใบให้นายคนเดียวใช่ไหมครับงั้นเปิดเลยมาเดี๋ยวเพลงพักเขียวเปิดให้นะครับเพลงของจ๊อบบรรจบนะอันนี้เป็นสายประจำรายการของเรานะฮะทุกคนต้องมา

ลกทั้งใบให้เธอคนเดียวนะครับนี่คือเพลงจากพี่เต๋าสมชายนะฮะลืมบอกพี่เสกไปวันนี้วันเกิดออนสีนะออนสีฟังอยู่เปล่าตะกี้ส่งภาพมานะฮะบอกว่าอ้วนมากเลยพากันอ้วนทั้งสองคนนะออนมายังวันนี้ออนกับพี่อ๋องเขาปากันพะเขาพักเขาพากันไปเที่ยวนะนี่จะว่าให้ดูชมไปนั่งชิลกันน่าจะเป็นร้านนั่งดื่มแล้วก็เหมือนกับเป็นฟิลแบบธรรมชาติเดี๋ยวให้ฟังเสียงนะเดี๋ยวคุณฟังจินตนาการตามเอานะนี่เป็นเหมือนน้ำตกอะฮะเขาเรียกว่าไลออนทานน้ำเป็นร้านที่อยู่กลางน้ำร้านที่อยู่ขอบน้ำคล้ายๆแพอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อันนี้เป็นภาพกลางคืนนะฮะแล้วจะมีไฟระย้าสวยมากๆเลยนะฮะพากันไปเที่ยวกันมาแล้วก็ส่งภาพคู่ด้วยนะฮะทั้งอ๋องทั้งพี่อ๋องทั้งพี่ออนวะทั้งพี่อ๋องทั้งออนสีนะพากันอ้วนทั้งคู่ทีเดียวนะฮะตัวใหญ่เริ่มเทิมเลย เอาเรียกว่าน้ำตกทานทิพย์เหรอฮะเดี๋ยวขึ้นภาพหน้าจอให้แป๊บหนึ่งนะน้ำตกทานทิพย์ใช่ไหมHappy Birthday ออนสีก็แล้วกันนะฮะขอให้มีความสุขมากๆนะครับในวันนี้นะครับวันนี้ตรงกับวันที่17หลังหวยออกพอดีเห็นไหมเช้าโพสต์รูปนะฮะวันเกิดแล้วไปกินเลี้ยงกันมาด้วยขอให้แฮปปี้มีความสุขมากมายนะฮะแวะมา Happy Birthday สักหน่อยยังดีเนาะประจันตคาม

0: ว้าวนะฮะเขาบอกว่าเวลาคนมีความสุขคนมีแฟนคนมีความรักนี่เขามักจะหายไปแล้วก็หายไปจริงๆแล้วเนี่ยหายไปเลยนะฮะมีเวลาอยู่กับอะไรครับมีเวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่คุณรักอยู่กับต่างๆนานานะครับเนาะเรื่องจริงนะคุณฟังจะเห็นหลายคู่แล้วที่รู้จักกันเนี่ยเวลามีครอบครัวแล้วคือแบบจะอ้วนท้นสมบูรณ์มากๆเลยเพราะว่าอะไรไงล่ะกินดีอยู่ดีอะมันเป็นความสุขเนาะอ่อนเนาะพี่อ๋องใหญ่มากนะฮะ เดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้แป๊บนึงเดี๋ยวจะขอลงโปรแกรมแป๊บนึงอ่ะพี่อ๋องมาแล้วนะฮะจะขอเพลงนี้แต่ตังโทรศัพท์ไม่มีเพลงอะไรพี่อ๋องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะดูก่อนนะเดี๋ยวเปิดให้เพลงอะไรเนี่ยนะฮะ AI หรอ Only You อุ๊ย Only You อ่ะ Jasmine เหรอครับเดี๋ยวจะขอเสิร์ชเพลงแป๊บนึงนะนะฮะวันนี้ก็ถือว่าได้พักผ่อนเนาะได้ไปเที่ยวด้วยกันสำหรับในส่วนของออนสีและพี่อ่องนะฮะโทรมาหน้าไมค์สิโทรมาโทรไลน์มาหน่อยเดี๋ยวจะให้โทรกลับให้โทรกลับไหมให้โทรกลับไหมจะถามหน่อยจะถามเรื่องราวของชีวิตหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะโทรกลับก็ได้มาจะโทรก็ได้มาจะถามพี่อ่องหน่อยนะฮะโทรจะโทรนะฮะไม่อยากโทรก็ต้องไม่ต้องโทรนะฮะเดี๋ยวจะขอลองโทรหาพี่อ่องก่อนนะจะรับเปล่านะเนี่ยโทรผ่านไลน์นะฮะรับไหมเนาะอ่ะมาแล้วล่ะสวัสดี
1: สวัสดี
0: สวัสดีอยู่ไหนตอนนี้ฮะอยู่ไหน
1: สวัสดี
0: สัญญาณดีเลย
1: อยู่ห้องช้างคาน
0: ฮะ อยู่ที่ไหนนะห้องสัญญาณน่าจะดีเลย
1: อยู่ทานทิพย์อยู่ทานทิพย
0: ์อ๋อน้ำตกทานทิพย์ใช่ไหมสัญญาณดีเลยแสดงว่าที่นั่นคนน่าจะใช้มือถือเยอะสัญญาณในดีเลยแล้วไปตั้งแต่กี่โมงแล้วเนี่ยฮะฮะ
1: มาตอนทุ่มกว่า
0: อ๋อโอ้โหนี่เขาเปิดให้ไปนั่งเที่ยวกลางคืนได้เลยหรอน้ำตกอ่ะ
1: ใช่จะถ่ายรูปส่งไปให้ดู
0: ส่งมาส่งมาเดี๋ยวขึ้นจอให้มาขอเพลงอะไรเมื่อกี้เห็นบอก Only You ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: โอเคแฮปปี้จะกลับกี่โมงดึกๆใช่ไหม
1: ห้าทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนต้นแหละ
0: จะฟังเพลงไหมหรือไม่ฟังเลยจะขออย่างเดียวฮะตอบ
1: นั่นน่ะเอา นั่นน่ะเอาเพลงนั้นแหละให้ออนสุขสันต์วันเกิดเขาเท
0: ่าไหร่ได้แต่อวยพรหน้าไม่หน่อยไหมอวยพรหน้าไม่หน่อยไหมสักหน่อย
1: โอ้ยไม่เก่งไม่เก่ง
0: ไม่เก่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เกี่ยวแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ละเดี๋ยววางสายแล้วป้าเปิดให้เลยถ้าฟังถ้าฟังได้นะถ้าฟังได้ยินถ้าได้ยินเสียงนะโอเค
1: ได้ยินเดี๋ยวจะถ่ายรูปส่งไว
0: ้ดูได้ขอบคุณมากพี่อ๋องโอเคนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับนะฮะเขาไปเที่ยวกันคู่นี้นะครับเป็นน้ำตกทานทิพย์นะครับก็คือกลางคืนก็จะเปิดนักท่องเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็จะมีนั่งดื่มเบียร์ดื่มเหล้าหรือว่านั่งชิลกันได้หมดเลยนะครับมางั้นเปิดให้พี่อ๋องก่อนเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงแป๊บนึงนะฮะนะครับโอเคนะครับช่วงนี้4ทุ่มกับอีก35ทีเข้ามากันหลายเพลงนะครับเดี๋ยวเปิดให้นี่ก่อนเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดไงก็เลยขอพิเศษให้ขั้นขอเริ่มเลยขอขั้นนี่ขั้นสิขอให้1เพลงเลยกันนะฮะ Only You หรอเพลงนี้หรอมาเพลงนี้หรอมาทักทายพี่สน S99 ด้วยแล้วกันครับมาแล้วจ้าวันนี้ส่งผัดไทยมาด้วยนะฮะส่งผัดไทยมาด้วยนะครับพี่โอว่าฝาก Happy Birthday ด้วยกันแล้วกันสำหรับออน4นะจ๊ะให้หนึ่งเพลงให้เบอร์เดย์กันละกันครับ Only You ครับ Jasmine นะฮะออนบอกว่าฟังอยู่ค่ะนี่ฟังอยู่

เป็นเพลงความหมายดีๆวันนี้ที่พี่อ๋องขอมาฝากกับออนสีด้วยกันและกันชื่อเพลงว่า Only You มีเพลงเธอคนเดียวฮะมีเพลงแค่เธอคนเดียวเห็นภาพบนหน้าจอไหมพี่เสกไปดูภาพบนหน้าจอสิพี่เสกเป็นภาพของออนสีนั่งอยู่ที่น้ำตกนะแล้วก็พี่อ๋องด้วยแหมชิลมากๆเลยคืนนี้ไปเที่ยวพร้อมกันแล้วก็อีกหลายๆคนด้วยนะครับนะถือโอกาสได้พักผ่อนในวันพิเศษแบบนี้เลยนะจ๊ะแหมว่ากันไปนะฮะถ้ามีโอกาสได้พักผ่อนสักหน่อยน้อยทำให้จิตใจเบิกบานเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะเออใช่ไหมหนุ่งนิงหนุ่งนิงว่าใช่แล้วครับดีเจหลักหลายแนวเพลงนะครับไปเที่ยวไหนก็ส่งบรรยากาศมาให้เราได้ดูก็ได้นะครับเนาะเพราะบางคนเขาจะเขาเรียกไงมีเวลาในการที่จะ

0: ชิวๆด้วยกันตรงนี้เลยนะครับเมื่อกี้ออยก็ขอเพลงมาเหมือนกันออยลี่นะฮะเดี๋ยวรอออยรอก่อนเด้อตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไล่ไปตามคิวที่คุณฟังส่งมาอาจจะมีสอบตำแหน่งบ้างนะครับนะขอรับสายสักก่อนได้ไหมน้องขอรับสายหนึ่งสายเดี๋ยวมาเปิดเพลงกันต่อเนาะนะมาหนึ่งสายหน้าไม้ช่วงนี้เพลงสายประจำตัวของเราอ้าวดื้อมาแล้วดื้อมาแล้วสาระมาแล้วดื้อเมื่อกี้พี่เสกถามหาน่ะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีพี่ใหม่ทำงานเหรอ
1: ครับผม
0: ทำงานอยู่ขอเพลงอะไร
2: นึกแป๊บนึง
0: นึกก่อนนึกก่อน
2: มีใครมาบ้างยัง
0: มีห้องร้อนยังไม่มาแต่คนอื่นมากันหมดแล้ว
2: โอ้เขาคงไปเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเปิดฤดูกาลที่จะพบกับความย่อยยับและย่ำยีของลิเวอร์พูลแล้วมั้ง
0: เอาจริงเหรอฮะเปิดฤดูกาลก็ย่อยเลยเหรอครับปะโทษนี่นะพี่ใหม
2: ่คูไว้ก่อนคูไว้
0: พี่ใหม่เขาบอกว่าลิเวอร์พูลคนเชียร์อันดับหนึ่งนะที่อันดับสองเป็นแมนยูอ่ะการสำรวจมานะ
2: ผมก็ไม่รู
0: ้หรอ
2: คงจะมีถ้าน้องหงรอนพูดอะไรก็ลิเวอร์พูลอันดับหนึ่งตลอดแหละถ้าน้องหงรอนพูด
0: อยู่ที่คนพูด
2: ต้องมันอยู่ที่คนพูดต้องดูด้วยว่าใครเป็นคนพูด
0: เนาะ
2: ใช่
0: นั่นน่ะสิให้นึกเพลง
2: วันนี้จะขอสองเพลงนะลูกทุ่งเพลงหนึ่งแล้วก็สตริงเพลงหนึ่ง
0: แต่หยุดจนดึกได้ใช่ไหมยะล่างยาวใช่ไหม
2: ได้ครับผมอยู่ถึงตีห้า
0: เยี่ยมนะฮะ
2: วันนี้ขอแค่อยากถามนะ
0: แค่อยากถามบอกใครอ่ะ
2: ไอ้น้ำไง
0: อ๋อไอ้น้ำ
2: ใช่แล้วอีกเพลงหนึ่งขอไอ้ลืมชื่อเพลงซะงั้น
0: ลืมนึก
2: อโหสิกรรม
0: อโหสิกรรมเพลงใครนะ
2: ใช่ของแมนมณีวัน
0: อ๋อได้เดี๋ยวให้ให้น้องของร้อนล่ะครับอโหสิกรรม
2: ให้น้องของร้อนเลยเพลงนี
0: ้โอ้โหได้พี่เนาะครับ
2: โอเคครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับโอ้โหพี่ใหม่นะฮะมีทักทายมาขอบคุณพี่สนด้วยกันฝากโดเน็ตให้ดีเจด้วยนะครับโอ้ยขอบคุณมากเลยพี่ฝากโดเน็ตมาใครจะฝากโดเน็ตก็โดเน็ตได้วันนี้พี่สนวันดีเจครับขอส่ง S99 นะครับ1แก้วให้แฟนรายการเช่นเคยวันนี้มีผัดไทยด้วยโอ้โหน่ากินมากเลยจานใหญ่เบิ่มเทิมทีเดียวนะฮะขอ S99 ก่อนมาชง1แก้วมาแล้วนี่แก้วนี้เพื่อเธอเพื่อแฟนรายการนะฮะโอ้โหดูสินะฮะป้องแป้งนะฮะS99 เติมโซดาหน่อยนี่อะเติมแล้วก็เขย่าแล้วคนหน่อยมาอะมาขอรับหนึ่งสายนะฮะใหม่หนึ่งสายนะฮะสวัสดีครับ
3: ครับพี่เจสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเสียงมันจะง่วงๆแล้วเนี่ย
3: ง่วงไงอยู่บนที่นอนนี่เนี่ย
0: โอ้เดี๋ยวหลับแน่ๆเพลงไม่ทันฟังแน่ๆสงสัย
3: ไม่หลับแล้วรอฟังเพลงก่อน
0: เพลงอะไรวันนี้ฮะ
3: เพราะพี่รักจริง
0: โอ้เพลงประจำตัวเนาะเวอร์ชันต้นฉบับนะ
3: ต้นฉบับดีเจต้นฉบับเลย
0: ไม่เอาเวอร์ชันผู้หญิงนะ
3: เดี๋ยวน้ำจะน่าจะขอของเวอร์ชันผู้หญิงแหละ
0: เดี๋ยวมันก็ขอใช่มันก็ต้องผู้หญิงแก้กันนะดูท่านะ
3: ใช่ทั้งผู้หญิงผู้ชายชายร้องผู้หญิงแก้
0: เสียงพี่เหมือนมอมเบียใช่ป่ะกินเบียร์ป่ะ
3: ไม่มอมเบียอะไรเลยผมหลับไปตื่นแล้วน้ำโทรปลุก
0: โอ้โหโทรป่วยขอบเลยให้แม่
3: ขอหน่อยพี่ขอให้หน่อยขอให้ก็หน่อยอีกแล้ว
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้นะครับพี่
3: ครับผมเจเราฟังอยู่นะ
0: ขอบคุณมากพี่เดี๋ยวเปิดให้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: ครับยันน้ำไม่น่าจะไปกวนพี่ชัยทำไมเขากำลังหลับกำลังนอนโทรศัพท์ให้ไปขอเพลงให้วะนะครับพี่ดงเลยสวัสดีครับวันนี้ขอฟังลูกทุ่งได้ไหมฮะเพลงมันบอกแม่นของง่ายของบิวครับฝ่ายกับน้องฟ้าที่บ้านนาอ้อได้ครับบ้านนาอ้อจังหวัดเลยนะพี่ดาพี่ดงอยู่อำเภออะไรจังหวัดเลยครับยายอ้อนลพบุรีทักทายด้วยกันขอเพลงรักฉันเท่าที่เธอจะรักได้ของพลพลด้วยดึกเปิดให้ยายอ้อนพี่วินส์มาลดีฟสวัสดีครับขอเพลงถูกทุกข้อของรัมนุนได้ครับตอนนี้กำลังฟังกับเพื่อนๆอยู่นะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้นะเข้ามากันเยอะทีเดียวยายน้ำอยากจะฟังเพลงนี้ส่งลิงก์เข้ามาแล้วเพลงอะไรนะเดี๋ยวจะไปดูก่อนเพราะพี่รักจริงเวอร์ชันผู้หญิงนะฮะโอเคเดี๋ยวรอก่อนยายน้ำเดี๋ยวรอเปิดพร้อมกับพี่ชัยนะครับพี่แชมป์บอกว่าดีเจวินครับฝากด้วยให้ดีเจหนึ่งบัญชีขอบคุณมากพี่แชมป์มาโอเคนะครับเอางี้ก่อนไหมดีเจขอเปิดเพลงเ ะไรก่อนดีสายเขียวเอาสายเขียวกันไหมสายเขียวเขารอนานแล้วชื่อเพลงว่าพักเขียวจาก Job To Do นะครับมาหนึ่งเพลงโจโจ้ขั้นกลางหนึ่งเพลงมาอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับพี่ดงบอกเอาไว้

สายเขียวต้องชอบเพลงนี้นะจ๊ะ เอางี้ดีกว่าไหมเดี๋ยวอาจจะข้ามคิวเพลงต้นได้ไหมฮะพอดีจังหวะมันมาพอดีอ่ะเราเอาต่อเลยไหมเดี๋ยวจะเป็นไบโพล่าถ้ามันช้ามันไวเอาต่อเลยปะเราจะได้เข้าจังหวะได้ขอจะแวบข้ามคิวหาพี่ชัยก่อนนะเมื่อกี้เสียงเขาอยากจะนอน เดี๋ยวมันจะช้าจะไวเดี๋ยวจะเป็นไบโพล่ากันขอเพราะพี่รักจริงเลยแล้วกันนะครับทักทายพี่ศินีนาฏด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะแม่แล้วก็พี่วินว่าเพลงนี้โย่มากๆเลยชอบจังเลยดีเลยพี่นะครับพี่อ๋องวันนี้เจอครับวันนี้ฝนตกด้วยคนก็เลยน้อยใช่ไหมไปที่ลำตกเมื่อกี้ไงที่ส่งภาพไปดูเมื่อกี้มาพี่ก็อยู่ของพี่ดีๆวันนี้ให้ฟัง2เวอร์ชันเวอร์ชันหญิงกับชายมาขอคลักคิวก่อนจังหวะมันจะได้เข้ากัน

ึ่งเพลงชิลและกันที่ฝากไว้นะครับนี่คือเพลงเพราะพี่รักจริงนะฮะตอนนี้จะค้างอีกหลายเพลงตอนนี้หยุดขอเพลงก่อนนะให้ได้มันเลยเวลานะฮะนี่ครับแหมเพลงนี้เป็นเพลงดังมากเลยนะฮะแล้วก็เอาไปทำหลายเวอร์ชันมากๆเลยนะครับทั้ง AI เนาะทั้งเวอร์ชันผู้หญิงร้องเดี๋ยวจะเปิดเวอร์ชันผู้หญิงร้องให้อีกเวอร์ชันหนึ่งคุณเย็นน้ำอยากฟังเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงก่อนไหมว่ามีเพลงอะไรฝากมาบ้างนะพี่สดวันนี้ครับกำลังนั่งดื่มชิลทีเดียวโซดาหมดว่ะต้องแวะไปเซเว่นก่อนนี่โปเต้ตอนนี้โปเต้จัดพระนะครับใส่แท่นและใส่บนชั้นวางและอาสาทุนะครับแหมโปเต้ใส่หวยงวดหน้าโปเต้ว่า975ต้องเข้าแล้วนะแหมเอาทักทายทนายหนุ่มด้วยกันนะทนายหนุ่มครับประดาสบายดีไหมฮะประดาสบายดีไหมนะได้ฟังเพราะพี่รักจริงของนี้หนึ่งเพลงนะครับก่อนจะรักขอถามอะไรที่ธันวาอยากฟังนะฮะว่าฝากพี่หน่อยก็ละกันให้กับในส่วนของคณะเมื่อกี้กำนันเหรอฮะกำนันตำบลแม่ขานะครับรักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอของลูกปัดนะครับรับได้ทุกอย่างของคลาสถ้ายังรักของคริสเชนโดถูกทุกข้อจากลาบานูนแค่อยากถามของไอ้น้ำมันบอกแม่นของง่ายของบิวเพลงลูกทุ่งนะครับแม่มณีวันครับอโหสิกรรมเด้อล่ะริชันมาร์กนะครับไรเฮียเวตติ้งครับความจริงที่ไม่มีเธอจากดู The Serial Project ปิดท้ายด้วยเพลงยายออยครับฉันเป็นทุกอย่าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12เพลงครับปิดรับเพลงแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมันเลยเที่ยงคืนนะครับปิดรับเพลงห้ามขอเพิ่มนะจ๊ะสวัสดีพักค่ำนะฮะกับพี่ช่างหลองชัยนาทด้วยครับ12เพลงครับเดี๋ยวเราจะเล่าข่าวให้แทรกไปด้วยทักทายพี่เอ็มอันวาสีด้วยจ้ามาแล้วเพิ่งออกจากห้องพระมาใช่ไหมพี่

0: พี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆนะจ๊ะเวอร์ชันนี้ชิลดีนะเวอร์ชันของสาวนิ้งนะจ๊ะเพราะพี่รักจริงนะครับทักทายพี่สินาทด้วยพี่สินาทเดี๋ยววันพรุ่งนี้เปิดให้วันนี้มันดึกแล้วพี่สินาทมาช้านะนี่คุณฟังมีเรื่องจะเล่าให้ฟังมีเรื่องจะเมาอ่ะมีเรื่องจะเมาพี่โอวันนี้พี่โอเขาส่งคลิปมาคุณฟังเห็นข่าวนั้นไหมฮะที่เขามีการแชร์ในออนไลน์สวัสดีครับทนายหนุ่มเดี๋ยวพี่หนุ่มอย่าเพิ่งพูดนะแป๊บนะฮะคุณผู้ฟังจำอันนี้ได้ไหมจำข่าวนี้ได้ไหมครับที่มีข่าวดังนะฮะที่มีกรณีสาวปริญญาโทฮะที่ดังวีนแตกอะฮะเห็นไหมที่มีตำรวจไปจับนะฮะที่มีตำรวจเนี่ยไปจับตอนที่เธอเหมือนกับอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราถามความคืบหน้าจากคุณดีกว่าคุณฟังเอาอีกแล้วทนายโหนกระแสวันนี้ได้รับเกียรตินะครับให้เป็นที่ปรึกษาของสาวคนนี้อีกแล้วอะอ้าวนะเอามารับสายกันดีกว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับท่านหนุ่มฮะโหนกระแสแล้วนะครับช่วงนี้ ยังไงเล่าให้คนฟังหนุ่มได้ฟังหน่อยสิ
1: ก็พอดีในเพจเขาส่งข้อความมาตั้งแต่ตีสามแล้วนะเกือบตีสี่ละเขาจะขอปรึกษาครับ
0: คือเขาเล่าครับเขาเล่าข้าวว่าไง
1: ไม่เขาส่งมาก่อนว่าปรึกษาได้ไหมนี่ใช่ไหมฮะมีค่าใช้จ่ายไหมนี่ฮะแล้วพอดีเมื่อเช้าติดงานอยู่ที่อำเภอสารพีก็เลยเปิดดูก็ตอบไปว่าไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วเขาก็บอกว่าโทรได้ไหมตอนนั้นก็ยังไม่ทราบครับว่าเป็นน้องปียาโทนะที่ว่าโดนตำรวจที่สน.ลุมพินีจับฮะเขาก็โทรบอกว่าพี่ทนายก็คือขอปรึกษาหน่อยค่ะพอดีเนี่ยออกข่าวก็ลองออกข่าวเลยค่ะช่อง3พี่ได้ดูไหมผมอยู่ในอำเภอฮะในอำเภอสารพีก็บอกว่าไม่ได้ดูครับอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกเนี่ยกำลังออกข่าวเลยเที่ยงวันทันเหตุการณ์ช่อง3เนี่ยเขาหนูไปออกหนูโดนจับเมื่อคืนนี้ก็หาเจาะโดนจับอะไรเงี้ยก็จะเขียนใบสั่งอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าเราผิดไห
0: ม
1: ผิดหนูก็ผิดแล้วก็หนูก็ยินยอมที่จะเสียค่าปรับอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วก็บอกทางตำรวจนะว่าอย่าคิดไปลงออกข่าวนะอะไรเงี้ยให้หนูเสียหายนะเนี่ยเขาก็ปรึกษาว่าอย่างเงี้ยหนูจะทำอะไรได้มั่งพี่ทนายเขาก็ปรึกษามา
0: โอ้แต่ในคลิปไม่เห็นหน้าเนี่ยใช่ไหมมีแต่เสียงใช่ไหมครับรู้สึกว่าอย่างนั้นเน
1: า
0: ะใช่ไหม
1: เขาติดใจอยู่นะนิดนึงคือมีคอมเมนต์เนี่ยฮะ
0: อ๋อคอมเมนต์ที่ไปทำให้เสียหายใช่ไหมครับ
1: ใช่มาด่ามาว่าเขาอะไรเงี้ยก็เหมือนที่ทนายหนุ่มเคยโดนนะครับ
0: โอเคเข้าใจแล้วยังไงเขาจะเอาเราเป็นทนายไหมฮะหรือว่าแค่ปรึกษาเฉย
1: ๆไม่เบื้องต้นนี้เขาโทรมาปรึกษาก่อนเขาคงก็เลยบอกตอนที่เขาโทรมาเขาอยู่ที่สอนอลุมพินีอยู่นะ
0: เข
1: าบอกว่าอยู่ที่นั่นเลยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยจะขอลุกเข้าพบตำรวจอะไรเข้าใหม่พบว่าที่ว่าบอกว่าหนูแม่คลิปไปลงนะจะมาลงได้ยังไงทำให้หนูเสียหายอย่างเงี้ยแล้วก็ว่าพี่นายหนูจะทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยนะ
0: เข้าใจ
1: แล้วก็แนะนำไปนะคนทำอะไรยังไง
0: โอเคแล้วเขาจะติดต่อไปอยู่ไหมหรือยังไม่ทราบหรือแค่นี้ก่อนไม่รู
1: ้ก็บอกเขาถ้ามีอะไรก็โทรมาแล้วกัน
0: ได้ดีเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าเนาะ
1: ก็บอกเอ้าแล้วหนูจะแก้ข่าวไหมอะไรเงี้ยก็บอกเอ้าถ้าหนูแก้ข่าวกับนักข่าวเขาก็ต้องรู้ว่าหนูเป็นใคร
0: โอเคเข้าใจ
1: ก็บอกเอ้าถ้าไม่แก้แล้วเราจะอะไรเงี้ยแล้วที่เขาว่าเราจะอะไรพ้นอะไรได้ยังไงใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ยินยอมที่จะให้ถ่ายคลิปอะไรลงคลิปก็ยินยอมเสียค่าปรับแล้วคลิปเมื่อกี้ก็เพิ่งมาดูเองก็เป็นน้องวินแตกเ
0: นี่ยเห็นแล้วตั้งแต่เช้าแล้วพี่โอส่งตั้งแต่เช้าแล้ว
1: นั่นแหละก็เพิ่งมาเห็นเมื่อสักครู่นี้แหละเอ้าเป็นน้องคนนี้เหรออะไรเงี้ยครับ
0: เดี๋ยวเราติดตามแล้วกันเนาะอัปเดตให้ทราบแล้วกันนะครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคขอบคุณมากพี่ทนายหนุ่มครับ
1: โอเคครับ
0: สวัสดีครับนะเผื่อใครจำไม่ได้ว่าคลิปไหนดีเจเปิดให้ฟังตัวอย่างสักทอดหนึ่งจำได้ไหมที่เป็นข่าวดังวันนี้เนี่ย
2: คุณไม่ทำตามคำสั่งผมเลย
0: เนี่ย
3: เพราะว่ามีธุระไงคะจอดกินข้าวอยู
2: ่ไม่คาดเข็มขัดด้วยเนี่ย
3: ก็เพราะว่าเพิ่งขับออกมาเมื่อกี้จอดกินข้าว
2: ผมมีหลักฐานตลอด
3: ก็เอาสีจะเอาอะไรก็เอาเลย
2: ไปโรงพัก
3: ไปไป
2: คุณเป็นอะไรเนี่ยถ้าผมช่วยได
3: ้ไปที่บ้านด้วยกันไปที่บ้านด้วยกันเราจบปริญญาโทและเราจบเรียนอยู่
0: เนี่ยเห็นไหมคลิปนี้นะคือผู้หญิงคนนั้นแหละที่ไปปรึกษาทนายหนุ่มนะครับก็คือเสียงผู้หญิงคนนี้ที่เธอป่วยคือเธอป่วยเป็นอาการทางเนี่ยนะครับแล้วก็ทีนี้เหมือนกับตอนนั้นคงจะสติแตกนะฮะโดนตำรวจออกใบสั่งเนี่ยก็เลยเธอรู้สึกไม่ค่อยพอใจคอมเมนต์ในออนไลน์ในโซเชียลที่ไปต่อว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่ได้เห็นหน้านะฮะไม่ได้เห็นหน้านะเดี๋ยวรอติดตามนะฮะสาวปทวีนนะครับตำรวจตัดพ้อมรสุมชีวิตโอ้ทนายหนุ่มดังอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวได้ออกคนกระแสอีกรอบแน่ๆดูท่านะฮะ เดี๋ยวได้ออกคนกระแสอีกรอบแน่ๆนะฮะนะครับพี่สนว่าเดี๋ยวเจ๊จะโอเคครับโอเคมาเดี๋ยวฟังเพลงต่อดีกว่าทักทายพี่อู๋สุนทรด้วยกันแล้วกันมาแล้วครับพี่อู๋สุนทรมาเรื่องคลิปวิดีโอมาฮะพอแล้วเปิดเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันกันมัวแต่เมามอยกันนะฮะลืมเพลงมาคุ้มเมื่อกี้สองเพลงเดี๋ยวใส่เพิ่มเข้าไปนะครับนะ นายหนุ่มนี่ได้แต่เคสแปลกๆเท่านั้นนะฮะพี่หนุ่มนะใครก็เคสอาจารย์ดังที่ลำพูนเดี๋ยวกันชัยต่อสายหาทนายแน่ๆดูท่านะฮะโปเต้ว่าไงโปเต้

ชื่อเพลงว่าก่อนจะรักขอถามอะไรนะฮะของไอร้องเอาไว้ที่ฝากไว้ด้วยกันละกันวันนี้คนขอเพลงมาเยอะนะจ๊ะตอนนี้คิวเต็มแล้วห้ามขอเพิ่มนะอาบีวัชระมาแล้วนะครับสาระนะฮะหลายคนมามอยกันอยู่นะครับโปเต้โปเต้วันนอนก่อนพ่อตานอนรบกวนเอ้าโปเต้ก็ใส่หูฟังดิใส่หูฟังฟังสิช่วงนี้โปเต้พ่อตามาอยู่ด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยสะดวกอยู่นานดึกเท่าไหร่นะจ๊ะพี่อุสุนทรบอกว่าดีใจครับเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเป็นโรคป่วยโรคประเภทนี้เยอะมากๆเลยที่วีนที่เหวี่ยงนะฮะเป็นโรคต้องทานยารักษามีคนเดียวที่ไม่เคยป่วยก็คือลำไยไหทองคำนะฮะ ไม่เคยป่วยไฟตลอดล่าสุดไฟกับช้างนะครับเนาะแม่ถ้าหนูว่าโทรมาเมื่อตอนสายก็ปกติคืออย่างนี้พี่หนุ่มคือคนที่เขามีอาการป่วยลักษณะแบบเนี้ยเขาจะมันจะมีอาการขึ้นลงๆเหมือนคนเป็นไบโพล่านะครับเหมือนพี่เสกโลโซที่ป่วยไบโพล่าที่ไม่หลับไม่นอนแหกปากแหกคอมันจะมีช่วงที่สารเคมีในสมองมันมีการหลั่งออกมามันทำให้เขาแบบทำอะไรแบบลืมตัวเสียงดังเอะอะวายเราก็เคยเป็นนี่ใช่ไหมเราก็เคยบางครั้งที่เราไม่พอใจเราก็เอะอะวายเหมือนกันมันเป็นช่วงที่สารเคมีตัวนั้นมันหลั่งออกมาแต่พอสักพักพอมันปรับเข้าสู่ปกติแล้วก็จะเข้าสู่โหมดปกติแต่ถ้าเป็นช่วงที่เขามีปัญหานะมันจะคุมตัวเองไม่ได้หรือถ้าสมมติว่าสารเคมีอีกโซนหนึ่งหลั่งออกมาฮอร์โมนหลั่งออกมาทำให้ต่อมใต้สมองสั่งการให้เศร้าก็จะนั่งร้องไห้เสียอกเสียใจทั้งวันทั้งคืนมันอยู่ที่ว่าไอ้สารเคมีที่หลั่งมาจากต่อมใต้สมองมันเป็นประเภทไหนคือตอนหมอก็เลยต้องทานยาเขาเรียกว่าปรับไอสารเคมีฮะคือไม่ใช่ยาเป็นโรคบ้านะมันเป็นตัวปรับสารเคมีสมองให้มันอยู่ในระดับที่บอดีเคมีในสมองอะให้มันพุ่งพ่านเกินเหมือนพิเศษนี่เสพยาเกินเพื่อทำให้เกิดอาการไบโพล่าไม่หลับไม่นอนแหกปากแหกคอไร้สดทั้งวันทั้งคืนนะครับพอมีอาการเศร้าก็นั่งร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนอันนี้คืออาการไบโพล่าคนป่วยเดี๋ยวนี้เยอะมากๆเลยนะป่วยมันเยอะมากๆในโลกปัจจุบันนี้เป็นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วกันนะฮะของคนที่มีอาการป่วยนะครับลำไยไม่ป่วยนะฮะลำไยไม่เคยป่วยนะไฟตลอดนะฮะส่วนพี่เสกรอดไม่หลับไม่นอนแกดีดนะฮะอันนั้นสายดีดนะฮะ

งเพราะจากลูกปัดนะครับเดี๋ยวเราไล่คิวเพลงเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันกันเพราะเดี๋ยวจะเที่ยงคืนนะครับเนาะรับได้ทุกอย่างจากคลาสครับอยู่ตรงนี้เสมอจากคลาสถ้ายังรักของคริสเชนโดทุกๆข้อจากลาบานูนครับแค่อยากถามของไอ้น้ำด้วยนะครับเราจะเข้าลูกทุ่งกันนะฮะมันแม่นของง่ายนะครับของบิลแมนมณีวันอโหสิกรรมเดอร์ลาเพลงสากลหนึ่งเพลงแคปไรท์เฮียเวทติ้งนะครับแล้วก็ The Studio Project ด้วยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยมีของแคร์อีกหนึ่งเพลงขอเป็นคนของเธอแล้วก็ของออยลี่ฉันเป็นทุกอย่างแต่ไม่เคยเป็นคนในใจเธอเพลงสุดท้ายปิดท้ายนะครับวันนี้เพลงเราแน่นเลย

0: yeah.
1: ไม่เป็นไรฉันรับไปทุกอย่างงานจากคลาสนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับ11โมง20นาทีอ่ะ5ทุ่ม20นาที11โมง5ทุ่ม20นาทีนะครับพี่สนว่าดีใจครับมาแล้วไปซื้อเลมาไปซื้อเอสเอาไปซื้อโซดาตราสิงมาด้วยนะฮะโอ้โหนะฮะว่าเดี๋ยวว่างๆจะเล่นกีตาร์ส่งให้ดีเจเอาไปร้องคาราโอเกะนะได้สิพี่เอ็มรันมาสี่คุณว่าคนขอเพลงเยอะสงสัยไม่ได้ฟังเรื่องผีแน่เลยนะฮะนั่นเป็นสี่ขอมาคนละ2เพลง2เพลงเอาคนละเพลงครึ่งได้ปะเพลงเมื่อกี้นะครับรับทุกอย่างนะครับบอกว่าฝ่ายกับสาวดื้อด้วยพี่เสกก็บอกว่าดีเจครับอดีตไม่แคร์ปัจจุบันรับทุกอย่างนะน้องดื้อดื้อจะดื้อพี่เสกก็บอกว่ารับทุกอย่างอ่ะเขาไม่เคยแคร์อดีตที่ผ่านมาจะท่อดำควันดำจะใครก็ตามแต่ไม่เคยแคร์ใดๆทั้งสิ้นนะประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะลงมาเซฮายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะครับนะ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอยู่ตรงนี้เสมอคำการจากคลาสนะครับมีคุณฟังถามว่าดีเจครับวันนี้มีเรื่องผีมาเล่าหรือเปล่าเดี๋ยวเที่ยงคืนเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเนาะนี่คุณฟังพี่เอ็มอรัญวาสีเห็นตัวอย่างหนังเรื่องใหม่หรือยังเรื่องคุณยายวรนาถเห็นหรือยังฮะลีน่าดูนะฮะยังไม่เข้าโรงนะฮะเป็นเรื่องราวที่เขานำเรื่องราวของทายาทอสูรนะฮะในอดีตแล้วก็คุณยายวรนาถมาผสมกันลองฟังสักท่อนไหมเรื่องนี้ตอนที่มาคุณยังเป็นเด็กอะฮะดังมากนะคุณยายวรนาถในใครจำคุณยายวรนาถได้บ้างฮะเรื่องนี้น่ากลัวมากขอฟังสักท่อนหนึ่งเป็นหนังผีที่น่ากลัวมากๆเลยล็อกฟอร์สขอสักท่อนหนึ่งนะฮะบทประพันธ์หรือว่าผู้กำกับนี่มาจากเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณด้วยนะโอ้น่าดูนะลองฟังนะ
1: เธอเป็นใครอ่ะ
0: นี่
1: เข้ามาในนี้ได้ไง
2: เธอจำฉันไม่ได้หรอฉันเองวรนาถ
0: นี
2: ่ฉันไม่ได้เจอป้ามาเกือบ50ปีแล้วคุณป้าทำไมไม่เปลี่ยนเลยอะคะยังสวยเหมือนเดิมเลย
0: เ
3: ฮ้ยยายสักด้วยหรอ
0: สักลูกตะขาบ
4: ตอนแกอยู่กับยายอะเคยเห็นอะไรแปลกๆบ้างไหมอะ
5: กูกำลังคิดว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ใช่ยายของมึง
0: ยายวรนาถนะครับเดี๋ยวรอ19พฤศจิกายนโน่นก่อนให้เขาทีเซอร์มาตัวอย่างก่อนเฉยๆนะทีเซอร์ตัวอย่างมาก่อนเนี่ยถ้าใครจำเรื่องทายาทอสูรได้มาก่อนนี่ก็คือเป็นเรื่องของยายวรนาถที่เขาจะสืบทายาทเมื่อกี้ตอนกลางวันดีเจพูดถึงเรื่องของผีกะใช่ไหมฮะผีกะหรือว่าผีปอบเขาจะมีการสืบทายาทกันไปเป็นทอดๆเป็นรุ่นใช่ไหมครับเรื่องทายาทอสูรเนี่ยที่คุณสินใจหงไทยแสดงสดายเป็นสลิ่มเนาะพี่เอ็มรันวาสีเนาะ มันจะไม่ดูก็มันเป็นเสื้อเหลืองนะฮะก็นางเป็นคุณยายวรนาถนางสืบทายาทถ่ายตะขาบไปหาลูกหาหลานรอบนี้นางกลับมาอีกรอบนึงสินใจหงไทยมาเป็นนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็มีหลายคนเลยเราติดตามแล้วกันว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะหลอนเลยนะฮะเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องนี้นะจ๊ะต้องหาดูแต่ว่าหนังยังไม่เข้าโรงนะพี่นะฮะเสร็จต้องเป่านกหวีดไปดูเปล่านะฮะนกหวีดติดคอนะฮะแหมเดี๋ยวหาเรื่องราวของการสืบทายาทมาเล่าดีกว่าวิหนึ่งเพลงนะครับจากคริสเชนโดนะครับชื่อเพลงว่าถ้ายังรักนะครับเนาะเจ้าคือทายาทคนต่อไปใช่ๆๆมาคงว่าคำสารภาพของหมอผี

ชื่อเพลงว่าถ้ายังรักคำกันจากครูเชนโดเนี่ยครับมีข่าวอะไรอีกพี่เลิฟเลิฟวันดีใจครับมีข่าวออกมาเชียงใหม่ชายชาวสระพีวัย49เดินลงคูเมืองเชียงใหม่หน้าตลาดสมเพชรจมหายต่อหน้าต่อตานะฮะชาวบ้านคนรีบแจ้งกู้ภัยเข้ามาช่วยนำร่างขึ้นมาอาการวิกฤตมีรายงานว่าเสียชีวิตแล้วขณะนำส่งโรงพยาบาลเมื่อหัวค่ำที่ผ่านมาเอ้าจริงเหรอฮะโอ้ยังไงเนี่ยฮะเดินลงน้ำเฉยเลยเหรอฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่เชียงใหม่และที่คูเมืองนะฮะคูเมืองแสนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเป็นศพทุกๆหลายปีเป็นศพบ่อยทั้งทำบุญคูเมืองทุกปีนะฮะหรือว่าสุดท้ายก็ตายเป็นผีเฝ้าคูเมืองหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาป่วยหรือเปล่าเดี๋ยวนี้คนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเยอะนะพี่เมื่อกี้ที่เราเล่าข่าวไปน้องเกี่ยวกับกรณีสาวปริญญาโทที่ไปเอะอะโวยวายด่าตำรวจเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันลุงนี้คนนี้อาจจะเป็นก็ได้ก็จะไปรู้เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะเดี๋ยวเราติดตามข่าวพรุ่งนี้นะครับมีข่าวมาพี่เอ็มนันวาสีนะเดินลงคูเมืองแล้วก็จมน้ำไปเลยอ่ะมันลึกนะคูเมืองเชียงใหม่นะครับแหมพี่เฟิร์สส่งภาพมากับเครื่องเสียงนะฮะตุ้มๆวันนี้โอ้โหลำโพงชุดใหญ่ไฟแสงสีวูบวาบ

พี่ทนายหนูว่าดีใจครับอยากจะเป็นโรคซึมเศร้าจังเลยเป็นทำไมจะได้รวยเมื่อกี้คุยกันหลังไมค์นะครับพี่เอ็มบอกพี่อะไรนะพี่หนูบอกว่าคนรวยเนี่ยมักจะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคนั้นโรคนี้กันเยอะนะดีเจโอ้ก็จริงเหมือนกันนะเพราะอะไรฮะบ้านช่องห้องหอก็รวยเหมือนสาวปริญญาโทคนนี้บ้านรวยมีเงินมีทองอันนี้จริงนะฮะส่วนมาก 90% น่ะดีเจอาจจะคิดอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เป็นคนรวยมีตังค์เหล่านี้อาจจะขาดชีวิตที่ใช้คำว่าไงดีขาดชีวิตที่อาจจะใช้คำว่าดีถ้าเป็นชาวบ้านอย่างเราทั่วไปเนี่ยเรากัดฟันสู้ชีวิตไงเมื่อนั้นพอเรากัดฟันสู้ชีวิตหาเงินหาทองต่างๆมันทำให้เราตั้งแต่ทำงานแล้วเจอเพื่อนฝูงมากมายอาจจะเครียดบ้างเศร้าบ้างแต่คนที่เขามีทุกอย่างพร้อมแล้วครับเขาคิดเยอะคิดนั่นคิดนี่เรียนสูงคิดเยอะเพราะนั้นการคิดเยอะปั๊บมันทำให้ป่วยเยอะเหมือนกันแต่กับชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนมากมายทำมาหากินรับประทานไปอะไรเงี้ยมันก็คงจะไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าด้วยนะฮะพี่หมายว่าผมก็เป็นคนหนึ่งนะฮะกล้าจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วตอนนี้แหมอย่ามาซึมเศร้าอะไรก่อนนะฮะเดี๋ยวให้ฟังของไอ้น้ำหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะให้ฟังลูกทุ่ง2เพลงเพลงฝรั่ง1เพลงค้างอยู่เดี๋ยวจะขอไปตามหาเรื่องหลอนก่อนเดี๋ยวตอนเที่ยงคืนมีเรื่องหลอนมาให้ฟังสักเรื่องนึงเรื่องหลอนหลอนก่อนนอนตอนเที่ยงคืนนะครับตอนนี้เปลี่ยนจากนักร้องซ่อนแอบเป็นหลอนก่อนนอนหลอนตอนเที่ยงคืนแล้วนะเนี่ยนะ พี่ใหม่ว่าจะเล่าเรื่องชีวิตให้ดีเจฟังแต่เก็บไว้คนเดียวดีกว่าไม่แชร์ประสบการณ์หน่อยเหรอฮะประสบการณ์คนหัวลูกพี่อะฮะพี่หมอดีเจครับป่วยกายยังพอรักษาได้ครับแต่ป่วยใจเนี่ยรักษากันไม่ค่อยเป็นจ้าดีเจถูกต้องครับ

าแล้วจบไปกับเพลงจากไอ้น้ำเดี๋ยวจะขอปลุกทุ่งสองเพลงได้ไหมมิกรฟังขอเพลงมันบ่แม่นของง่ายครับดีเจแล้วก็แมนมณีวันอโหสิกรรมเด้อล่ะเป็นลูกทุ่งสองเพลงขั้นกลาง

คเพลงที่มีชื่อว่ามันบ่แม่นของง่ายนี่นะฮะอ่ะพี่โด่งบอกเลยบอกว่าขอบคุณมากสำหรับเพลงที่เปิดให้มาขอสองเพลงลูกทุ่งมาสองเพลงลูกทุ่งครับนี่คือแมนมณีวันอโหสิกรรมเด้อล่ะวิลเปิดเพลงให้ทุกแนวเลยเปิดเพลงครบก่อนเดี๋ยวมีเพลงสากลครับมี The Studio Project ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยมาฟังเรื่องหลอนกันตอนเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวเจ๊ขอลอยไล่หาเรื่องราวที่น่าสนใจ

พลงจากแมนมณีวัน2เพลงลูกทุ่งกันละกันนะครับแบกอารมณ์เพลงนิดหนึ่งเพราะว่าคุณผู้ฟังอยากฟังก็เปิดให้แล้วกันเอามาคนในแอปนี่อยู่ยังอยู่กันแน่นอยู่เลยนะฮะไม่หลับไม่นอนกันนะฮะในแอปนี่คือแบบยังไงก็คือแบบว่ายังแน่นกันอยู่เรื่อยๆนะครับตลอด24ชั่วโมงทีเดียวกลางวันนี่เยอะแยะมากมายกลางคืนนี่ก็ยังแน่นกันอยู่กลางคืนนี่คือไม่ต่ำกว่า100ยังแน่นกันอยู่เลยกลางวันนี่เยอะเลยเยอะมากเลยนะฮะแน่นๆบุ้มๆทีเดียวก็เลยว่าอยู่ด้วยกันยาวฟังกันไปเรื่อยๆทาง FM อีกทาง FM ที่อุบลอีกนะที่ฟังกันอยู่หลายพื้นที่ใช่ไหมครับสองเพลงจะถูกใจกันในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวสักครู่จะมีเรื่องหลอนให้ฟังกันเดี๋ยวดีเจค้างอยู่ใช่ไหมครับพี่แล้วบอกว่าดีเจครับเปลี่ยนจากนักร้องซ่อนแอบมาทำเป็นเรื่องเล่าหลอนชาว BP Radio ดีไหมประสบการณ์คนหูลุกของคุณนะฮะสู่ความเฮี้ยนสุดแสนน่ากลัว แล้วบอกว่าไปทำไออะไรนะไปทำโปสเตอร์มาให้ด้วยนะฮะจะเปลี่ยนช่วงจะเป็นช่วงหลอนนะหลอนตอนเที่ยงคืนนะครับมาร์คคุงบอกว่ายังอยู่เหมือนเดิมครับดีเจไม่ได้หายไปไหนเอานึกว่าไปแล้วมาร์คคุงนะฮะยังอยู่นะฮะพี่สดว่าดีเจครับยังอยู่ครับไปทอดลูกชิ้นมาโอ้โหน่ากินจังเลยพี่ไปทอดลูกชิ้นมาว่ะไหนเขาดูหน่อยสิลูกชิ้น S99นะครับแหมยังคงดื่มอย่างต่อเนื่องพี่สดฮะเคยสัญญิงสัญญาไว้ไม่ใช่หรอว่าอะไรนะว่าจะกินเฉพาะวันศุกร์ไม่ใช่เหรอฮะนี่ก็แค่วันจันทร์นะฮะวันจันทร์แล้วถ้ากินแล้วเหรอฮะโอ้ตายนี่

แล้วก็มีลูกชิ้นเป็นกับแก้มด้วยวันนี้ลูกชิ้นแล้วก็อันนี้เป็นซอสพริกศรีราชานะฮะจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปนะครับซื้อลูกชิ้นหน้ามอพายับมาเกือบลืมซื้อคอกซื้อครัวนักลืมไปเลยนะฮะมาดิเจค้าอีก 2-3 เพลงจะเล่าเรื่องหลอนให้ฟังกันนะครับเนาะฉีดยาแก้ปวดแล้วรอหลับครับจะหลับแล้วยังมาคงค้างอะไรนะเมื่อกี้นะฮะค้างเพลงดิเจขอดูเพลงแป๊บนึงนะครับเพลงที่ค้างไว้นะครับมีเดี๋ยวนะอ๋อมีเพลงสากล1เพลงครับริชาร์ดมาของพี่เอ็มบรรณวาสี The Studio Project ครับความจริงที่ไม่มีเธอขอเป็นคนของเธอของแบงค์กริติครับอย่าออยลี่ไปแล้วใช่ไหมออยลี่ไปข้ามเลยเนาะเอาว่าเดี๋ยวถ้าจบเพลงของแบงค์เราจะมาเล่าหลอนกันนะสักเรื่อง2เรื่องวันนี้มีเรื่องราวจากดาราให้ฟังอีกแล้วนะฮะพยายามหยิบเรื่องราวจากดาราคนดังต่างๆมาให้ฟังกันดารายุค90คุณแหม่มวิชุดาพินดัมนะฮะรู้จักแหม่มวิชุดาปะรู้จักเนาะแหม่มวิชุดาพินดัมนะฮะเธอจะมาเล่าเรื่องหลอนในบ้านตัวเองคุณฟังเชื่อเรื่องวิญญาณที่อยู่ในพวกหุ่นอะไรพวกนี้ไหมครับอันนี้เหนือจินตนาการนะหุ่นนะฮะหุ่นทั่วไปหุ่นเสื้อผ้าหุ่นที่เราเห็นที่มันตั้งโชว์อ่ะเขาว่ากันว่ามันขยับได้ด้วยจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้คุณแหม่มวิชุดาเขาจะมาไลฟ์ฟังวันนี้หยิบมาอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราฟังตอนเที่ยงคืนนะฮะพี่สนนะพี่สนไม่สนผีทั้งสิ้นนะฮะกินเหล้าลูกเดียวแบบพี่สนนี่ไม่ค่อยเจอผีหรอกฮะเพราะเป็นคนไม่ค่อยมีเซนส์แล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้สนใจชาวบ้านชาวช่องไปบางครั้งบางทีพี่สนขับรถไปอาจจะเจอเขาได้แต่ว่าพี่สนไม่เห็นเป็นคนไม่มึงอะฮะไม่ค่อยมึงอะฮะผีบอกหลอกแล้วหลายรอบแล้วหมดแต่กินเหล้านะไม่หลอกแล้วจบแล้วอะไรอย่างนี้นะขอเพลงสากลหนึ่งเพลงนะครับ Right Here Waiting ครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันคำสัญญาของพี่สนเคลื่อนทิ้งเข้าป่าละเมาะไปแล้วครับดีเจมาคงบอกเอาไว้นะฮะไม่สนใดๆทั้งสิ้น

หนึ่งเพลงสากลนะครับจากนี่เลยนะครับริชาร์ดมาร์ทนะครับไรเฮเวตติ้งนะครับมาแล้วเคลียร์เพลงกันอีก2เพลงเดี๋ยวมาเล่าหลอนให้ฟังตอนเที่ยงคืนให้ฟังแบงค์ปริตินะครับขอเป็นคนของเธอแล้วก็ดู The Studio Project 1เพลงสนุกแล้วก็มาเล่าเรื่องหลอนหลอนก่อนนอนตอนเที่ยงคืนนะครับห้ามหลับเลยเคยดูหนังเรื่องห้องหุ่นไหมขยับได้ประมาณนั้นแหละฟิลนั้นเลยมาคุง

ิปเพลงว่าขอเป็นคนของเธอนะในเวอร์ชันของพี่แบงค์วงแครชนะครับละมุนเลยนะเพลงนี้นะความหมายดีๆนะจ๋านะฮะนั่งฟังเพลงกันไปชิวๆพี่หนุ่มส่งอะไรมาเนี่ยโหพี่หนุ่มยาวมากเลยพี่หนุ่มนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเดี๋ยวเอาเรื่องที่ดีเจเตรียมไว้ก่อนเรื่องนี้อาจจะเอาไว้วันต่อไปพี่หนุ่มบอกว่าดีเจครับเมื่อตอนกลางวันเนี่ยดีเจเล่าเรื่องทำของใช่ไหมเล่าเรื่องคุณใสเรื่องทำของพี่หนุ่มก็มีเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังนะไทยหนุ่มเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะขออ่านข้อมูลก่อนเดี๋ยวจะสรุปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแต่วันนี้เตรียมเรื่องไว้เรื่องนึงแล้วนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะฮะไทยหนุ่มนี่เคยทำของใส่ชาวบ้านด้วยนะจะบอกให้ฟังอุ้ยไทยหนุ่มเคยทำของใส่ชาวบ้านนี่แหละฮะเดี๋ยวเอาไว้อ่านให้จบสรุปแล้วเดี๋ยวจะเอามาไลฟ์ฟังในถ้าไม่ทันวันนี้ก็วันต่อไปก็ได้แต่วันนี้เตรียมอีกหนึ่งเรื่องไว้ละนะฮะงั้นขออีกหนึ่งเพลงได้ไหมเดี๋ยวมาเล่าเรื่องราวที่เตรียมเอาไว้ก็คือเรื่องของดาราสาวคุณแหม่มชุดาลุกเคยดูคุณฟังจำละครเรื่องเป็นต่อได้ไหมเป็นต่อเป็นแตนได้ใช่ไหมฮะจำได้ไหมเป็นต่อนี่มีเขาเรียกว่านักแสดงหลายคนทีเดียวใช่ไหมครับที่แสดงนะครับในเรื่องนี้นะครับคุณแหม่มคนที่พูดเยอะๆอ่ะผู้หญิงอ่ะจำได้ป่ะจำได้เนาะมันมีใครบ้างในเรื่องเป็นต่อหลายคนนะหลายคนเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังกันนะเปิดซาวหลอนได้ยังขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนนะครับออยลี่มาละออยลี่เหมือนรู้เวลาออยลี่เพลงออยลี่ไม่ได้ฟังเลยนะว่าจะปิดท้ายนะเอาไงดีเอาไว้ก่อนนะเราให้หลอนจบก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาฟังเพลงสุดท้ายนะนะงั้นขอเปิดหนึ่งเพลงชิวๆจังหวะได้อ้อยว่าเล่าเรื่องผีแล้วอ้อยนี่แปลกนะฮะเป็นคนดุดันเป็นคนด่าชาวบ้านไปทั่วแต่กลัวผีงงมาก

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าความจริงที่ไม่มีเธอนะครับเพลงจาก The Studio Project นะครับอาแฮ่ตาตาแฮ่ด้วยกันละกันนะฮะไม่ได้มานานเดี๋ยวนี้เจวินมีแอดมินด้วยนี่สิแฮ่เดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีนะฮะเราจะเล่าเรื่องผีกันแล้วนะฮะมาคุยกันมากัน PC Sound Design ก็อยู่ด้วยนะครับลงมาคุยกันได้นะครับในออนไลน์ในแอปก็ฟังอยู่เยอะแยะมากมายนะจ๊ะพี่สนวันนี้จะครับกินข้าวไปด้วยมากินขั้วโหะไปด้วยกินเหล้าไปด้วยฟังดีเจเล่าเรื่องผีไปด้วยมาเอามาเราจะมาเล่าเรื่องราวหลอนๆกันดีกว่าในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวจากดาราครับแต่หลายคนน่าจะจำละครเรื่องเป็นต่อได้มีคุณชาคริตเนาะตอนนั้นน้องมาคุณน้องมีชาคริตแย้มนามีเกลือนะอุดพี่อุดเป็นต่อมีเจี๊ยบเชิญยิ้มมีทองมีพี่แหม่มวิชุดานะฮะมีพี่แหม่มที่ชอบวีนมีพี่วีนแล้วก็หลายคนอะนะฮะเรื่องเป็นต่อนะฮะเรื่องนี้ก็คุณแหม่มมาเล่าให้ฟังในรายการของพี่ป๋องนะฮะ The Ghost The Ghost The Shock นะเดอะช็อกอย่างที่บอกไปว่าพี่ป๋องเนี่ยเขาจะได้ส่วนมากเขาจะได้ดารามาออกรายการเขาเยอะส่วนใหญ่เพราะว่าจะค่อนข้างจะเลือกตัวตีใหญ่หน่อยนะจะไม่เลือกชาวบ้านก็มีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะมีเรื่องดาราเยอะเหมือนกันเพราะมันอาจจะดูน่าเชื่อถือกว่านิดนึงเพราะว่าอย่างน้อยคนที่เป็นคนดังเนี่ยเขาก็อาจจะไม่แต่งเรื่องมาเล่าให้ฟังเนาะนะพร้อมยังเรื่องไม่ได้น่ากลัวนะมีประมาณสัก 2-3 เรื่องเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในโรงแรมนะที่พักและกองถ่ายละครเล็กๆน้อยๆนะครับก็เหมือนกับที่เจอกันมางั้นเราเริ่มเลยกันแล้วกันนะฮะและเรื่องสุดท้ายจะไปออกแนวเกี่ยวกับคุณแหม่มด้วยนะฮะเรื่องราวของคุณแหม่มวิชุดาครับดารานักแสดงเป็นต่อในตอนนั้นนะครับก็เมื่อก่อนได้ถ่ายละครทุกวันเลยถ่ายละครต่างๆนานาต้องไปพักโรงแรมต่างจังหวัดมีครั้งหนึ่งนะฮะได้ไปพักโรงแรมหนึ่งที่ชลบุรีมาคุงไม่รู้โรงแรมอะไรเหมือนกันย้อนกลับไปเมื่อสมัยเป็นต่อนะฮะก็มีถ่ายละครกันอะไรอย่างงี้นะฮะไปธุระไปถ่ายรายการกันเนี้ยนะฮะก็มีทงมกจกก็ไปพี่ทงนะฮะแล้วก็มีช่างแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็ไปก็จองโรงแรมกันแน่นะฮะก็แหม่มวิชุดาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่มีเซนส์เหมือนกันเวลาไปที่ไหนร้อนๆที่เป็นโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมีเซนส์ว่าเฮ้ยที่นี่มีนะอะไรประมาณนี้แต่ว่าแกเป็นคนวกเวกวายตามสไตล์เป็นคนตลกเนาะเป็นคนพูดเสียงดังเลยนะฮะแต่ว่าในอีกในยะหนึ่งเขาเป็นคนที่มีเซนส์เหมือนกันเป็นคนที่มีสมาธิเหมือนกันนะฮะเขาว่าพอเปิดประตูห้องไปปั้งในโรงแรมรู้สึกแบบมันไม่ปกตินะก็อยู่กับผู้จัดการอยู่กับทีมงานนะฮะแล้ววันนั้นที่เข้าไปในห้องเนี้ยตอนแรกอะว่าจะนอนกับทงมกจกในห้องนั้นนะเช่าเอาไว้แล้ว1คืนนะครับพอรู้ว่ามันมีอะไรแปลกเลยว่าไม่นอนแล้วห้องนี้เดี๋ยวกลางคืนนี้เดี๋ยวช่างแต่งหน้านอนแล้วกันนะเดี๋ยวแหม่มกับพี่ทงจะไปหาอะไรกินปรากฏว่าแหม่มกับทงก็ออกจากห้องไปตอนกลางคืนแล้วก็ปล่อยให้ช่างแต่งหน้านอนคนเดียวปรากฏว่าช่างแต่งหน้าไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเขาบอกว่ามีเสียงเดินในห้องทั้งคืนเลยมีเสียงเดินมีเสียงก็แก๊กทั้งคืนเลยจนทั้งช่างแต่งหน้าแบบต้องเปิดไฟนอนอันนี้เขาไล่ฟังนะประมาณนี้มีแค่นี้ก่อนนะฮะนี่คือเราที่เกิดขึ้นนะฮะพออีกคืนต่อมาก็กลับมานอนในห้องนะก็โรงแรมเดิมอยู่นะฮะในขณะที่กำลังนอนอยู่ซึ่งวันนั้นแหม่มพี่แหม่มนอนเปลี่ยนนะเป็นผู้จัดการมานอนด้วยอยู่คนละเตียงกันนะฮะในโรงแรมที่เดียวกันนะครับปรากฏว่าช่วงกำลังนอนอยู่กำลังจะเคลิ้มหลับนะฮะปรากฏว่าได้ยินเสียงคนเรียกแหม่มเป็นเสียงคล้ายๆแบบเสียงแหบๆผู้หญิงนะแม่มตกใจว่าเฮ้ยเรากึ่งหลับกึ่งตื่นหรือเปล่าพอคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะเพลียก็ได้ก็เลยไปหยิบพระหยิบของที่แบบเป็นของที่เก็บเอาไว้ฮะมาถือไว้แต่ก็กลัวนะฮะสักพักหนึ่งพี่ผู้จัดการบอกว่าแม่มเมื่อกี้แม่มเสียงแม่มพูดหรือเปล่าแม่มตกใจพี่ได้ยินนะหรอแต่ว่าผู้จัดการก็ง่วงก็เลยฟุบหลับหายไปแม่มว่าเอาตายแล้วนะฮะมีคนได้ยินเหมือนกันด้วยนะก็เลยเอาผ้าอะไรนะฮะมาห้อยคอมากุมมือไว้ว่ากลัวมากๆเลยขนลุกทีเดียวก็เลยก็หลับไปตอนไหนไม่รู้เหมือนกันนะทีนี้หลังจากนั้นก็รู้สึกเหมือนกับตัวเองเนี่ยแบบเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนมีคนตามตลอดเวลาเลยอ่ะก็เลยกลับมาบ้านตัวเองอันนี้คือพาที่โรงแรมนะที่ชลบุรีนะฮะไม่รู้โรงแรมอะไรเหมือนกันนะครับทีนี้กลับมาที่บ้านนะครับคุณแหม่มวิชุดาเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบมีคนเอาหุ่นมาฝากไว้เป็นหุ่นที่เหมือนกับหุ่นเสื้อผ้าฟังฮะเคยเห็นไหมหุ่นใส่เสื้อผ้าจะเป็นตัวขาวๆสูงๆนะฮะที่เขาจะไว้โชว์เนาะตามร้านต่างๆเนาะที่เป็นร้านเสื้อผ้ามีคนเอามาฝากไว้ตัวหนึ่งและด้วยความที่เป็นดารามีเสื้อผ้าเยอะก็เลยเอาหุ่นเนี่ยมาตั้งโชว์ไว้ว่าโอ๊ยมันสวยดีนะเป็นหุ่นผู้หญิงแล้วเขาตั้งชื่อให้ด้วยว่าดินดาตั้งชื่อคือเล่นๆเงี้ยเล่นๆนะชื่อตั้งชื่อว่าดินดาก็วันนี้เปลี่ยนเสื้อเป็นสีเขียวสีแดงใส่หมวกเอามาตั้งไว้ในบ้านตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับ
วันหนึ่งนอนอยู่ฝันแปลกๆฝันว่าในฝันนั้นนอนอยู่นะครับในห้องนอนตัวเองเปิดประตูมาปั้งเนี่ยปรากฏว่าเจอหุ่นลินดาเข้าไปตั้งในห้องนอนตัวเองซึ่งตกใจมากซึ่งมันอยู่ชั้นล่างไงอยู่ดีก็ไปตั้งในห้องตัวเองแต่ว่าในฝันเนี่ยเห็นหน้าเขาด้วยเห็นหน้าเขาไม่หน้าเขาน่ากลัวแหม่มก็เลยร้องกรี๊ดแล้วก็วิ่งนะฮะแล้วก็สะดุ้งตื่นอันนี้คือในฝันนะครับแล้วก็ตกใจว่าเฮ้ยฝันอะไรวะหรือว่าเราคิดมากเกินไปหรือเปล่าเอาหุ่นนะมาเล่นมาใส่เสื้อผ้าแล้วเหมือนทำว่าเขามีชีวิตนะอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในความฝันนะตกอีกวันนึงมานะครับพอดีวันนั้นมีญาติๆมีเพื่อนๆมาเที่ยวหามาสังสรรค์กันที่บ้านพอดีเพื่อนๆเนี่ยเขามีลูกด้วยลูกน้อยลูกเด็กลูกเล็กๆประมาณสัก3-4-5ขวบก็เลยเอานั่งเก้าอี้ไว้ว่าน้องอย่าเพิ่งเสียงดังนะลูกเดี๋ยวแม่จะคุยธุระกันอยู่ไงก็เอาเด็กไปตั้งไว้หน้าหุ่นเอาเด็กไปวางไว้หน้าหุ่นลินดาหุ่นที่บ้านนะฮะที่ว่าเขาใส่เสื้อผ้านะสักพักนึงนะเด็กร้องกรี๊ดลั่นแม่พี่หลอกนะฮะมีอะไรลูกมีอะไรนะเขาบอกว่าหุ่นน่ะเขาชี้หน้าเขามีดวงตาอย่างเงี้ยหุ่นมันชี้หน้าลงมานะซึ่งคนในบ้านตกใจกันแล้วก็พี่แหม่มก็บอกเฮ้ยทำไมรู้สึกแปลกๆเว้ยมันมีอะไรลิงก์กันหรือเปล่าวันก่อนฝันว่าเขามาอยู่ในห้องตัวเองวันนี้เด็กเห็นว่าเขาจ้องหน้าเขาชี้หน้าอะไรเงี้ยเด็กก็กลัวด้วยความเป็นเด็กนะก็เลยรีบอุ้มเด็กออกมาข้างนอกก่อนนะฮะจากนั้นนะฮะพี่แหม่มก็เจออะไรแปลกๆมากมายในบ้านตัวเองเช่นมีครั้งนึงนะฮะนอนอยู่กับบ้านได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังโทรศัพท์เมื่อก่อนจะเป็นโทรศัพท์บ้านนะมาคุงที่ต้องยกหูออกก่อนนะฮะแล้วมีคนเหมือนเล่นโทรศัพท์อ่ะหยิบหูโทรศัพท์ออกแล้วมันจะมีเสียงกดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดหรือเปล่านะฮะกด1 2 3 4 5กดไปเรื่อยมันจะดังเสียงตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเอ๊ะแม่บอกเอ๊ะใครมาเล่นโทรศัพท์อยู่บ้านคนเดียวก็วิ่งไปดูเอ้าโทรศัพท์วางปกติวางกรับปกติก็เอ๊ะเริ่มงงๆเพราะโทรศัพท์อยู่ชั้นล่างไงฮะชั้นเดียวกับที่หุ่นตั้งอยู่อันนี้เขาไล่ฟังนะฮะก็กลับขึ้นไปนอนต่อสักพักเอาอีกละมีเสียงเล่นก็แก๊กในบ้านตัวเองรู้สึกแปลกๆตัวเองก็ไม่ได้เล่นไม่ได้มีกุมารทองอะไรนะฮะก็รู้สึกแปลกๆจนกระทั่งครั้งนึงนะฮะกำลังทำอาหารอยู่ในห้องครัวตัวเองนะครับในช่วงที่กำลังเล่นกำลังทำกับข้าวอยู่ได้ยินเสียงทีวีเปิดซึ่งสมัยก่อนทีวีมันไม่ใช่ทีวีจอแบนเป็นทีวีจอตู้ฮะและเป็นทีวีต้องกดปุ่มด้านหน้ากดแป๊กแป๊กอ่ะที่เป็นทีวีจอตู้อยู่ฮะซึ่งมันจะต้องมีการกดเข้าไปเท่านั้นถึงทีวีมันจะเปิดแหม่มวิ่งไปดูทีวีเปิดจริงๆเพราะว่าได้ยินเสียงทีวีดังขึ้นมาจากในห้องนั่งเล่นก็ตกใจอีกแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเว้ยเริ่มเอะใจแล้วว่าบ้านหลังนี้แปลกๆเลยเว้ยหรือว่าจะเป็นวิญญาณอะไรยังไงหรือเปล่าจนกระทั่งครั้งหนึ่งที่พีคสุดนะฮะที่น่ากลัวที่สุดที่เห็นเลยก็คือวันนั้นอยู่บ้านสมัยก่อนโทรศัพท์มือถือเริ่มมีละเป็นรุ่นปุ่มกดนะครับนะฮะรุ่นปุ่มกดจอสีอะไรก็ว่าไปมีเพื่อนโทรมาหาฮัลโหลแหม่มอยู่บ้านเปล่านะฮะพอดีขับรถผ่านหน้าบ้านเพราะนั้นแหม่มไม่อยู่แหม่มไปข้างนอกไม่อยู่บอกอยู่ข้างนอกอยู่บอกอ๋อเหรอไม่มีไลน์กดวางสายปั๊บสภาโทรใหม่ละแหม่มอยู่บ้านเปล่าเนี่ยแหม่มว่าแปลกๆแล้วนะเริ่มมีคนโทรหาหลายๆคนญาติๆหรือว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันโทรหาว่าแหม่มอยู่บ้านเปล่าอย่างเงี้ยก็เลยมาถามว่าเฮ้ยมันมีอะไรทำไมโทรหาแหม่มจังเลยวันนั้นนะฮะเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยแหม่มไม่อยู่บ้านใช่ไหมเห็นเป็นคนเดินในบ้านเป็นเงาดำๆเดินอยู่เดี๋ยวชั้นบนสักพักลงมาชั้นล่างแหม่มก็ขนลุกสู้เลยว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนะฮะก็เลยตัดสินใจนะฮะว่าเฮ้ยหรือว่าเป็นเพราะหุ่นหรือเปล่าเพราะวันนั้นเราฝันหุ่นก็เลยทำการหักแขนหักขาหักหุ่นเลยนะฮะหุ่นที่มันเป็นไอตัวโชว์นะหักเลยเพราะแหม่มเชื่อว่าอาจจะเป็นพวกวิญญาณอยู่ในหุ่นหรือเปล่าเป็นความเชื่อของเขานะนะก็เลยหักหุ่นนะแล้วเอาไปเคลื่องเอาไว้ในตู้ไว้ในห้องเก็บของยังไม่เอาไปเผาไม่เอาไปทิ้งใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่าหุ่นตัวนี้มันมีเพื่อนเอามาฝากไว้ก็ว่าฝากดูแลหน่อยนะก็เลยเอาไปเคลื่องก็ใส่เก็บไว้นะครับในห้องเก็บของแล้วปิดห้องล็อกไว้อย่างดีคุณฟังใช่ไหมจากนั้นเนี่ยพี่แหม่มว่าไม่เจออะไรเลยที่เป็นเสียงก็ก็แก๊กอีกเลยแล้วก็ไม่ได้ถามด้วยว่าเพื่อนเอามาจากไหนหุ่นตัวนี้หุ่นมาจากไหนอะไรยังไงแหม่มว่าเป็นไปได้เหมือนกันอาจจะเป็นลมเพลมพัดนะครับเป็นลักษณะของบางอย่างนะที่เขามีอะไรอยู่ข้างในภายในก็เป็นความเชื่อของคุณแหม่มเขานะฮะจากนั้นมาก็ไม่เจออะไรอีกเลยอันนี้เป็นเรื่องประมาณนี้นะแปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านของคุณแหม่มนะฮะนะแหม่มเป็นต่อนะฮะหลอนอยู่เด้ออันนี้ไม่เห็นเป็นตัวแต่น่ากลัวนะฮะโดยเฉพาะไอ้ตอนสุดท้ายเนี่ยที่ว่าเห็นมีคนเดินในบ้านที่ไม่มีใครอยู่เนี่ยและสมัยนั้นกล้องวงจรปิดยังไม่มีเนาะนะฮะหรืออาจจะมีอาจจะถ่ายไม่ติดก็เป็นได้ใครจะไปรู้แต่ว่าบ้านอย่างนี้ทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับนะฮะอีกเรื่องนึงของคุณแหม่มนะฮะก็คือเป็นเรื่องราวของการเหมือนทำของใส่โดนของใส่หรือเปล่านะฮะอย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าแหม่มก็จะเป็นคนที่มีเซนส์นะฮะมีครั้งนึงเพื่อนเขาทักบอกว่ารู้สึกว่าเหมือนมีคนตามนะ
อย่างที่บอกไปว่าไปพักที่โรงแรมใช่ไหมมีคนมาเรียกแหม่มแหม่มแหม่มเงี้ยที่นอนในโรงแรมนะแหม่มก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมาตามตลอดเวลาก็หมอเขาก็เลยว่าเนี่ยลองไปรดน้ำมนต์ไหมที่พระอาจารย์ดูนะฮะรดน้ำมนต์ดูไหมก็เลยตัดสินใจไปด้วยความเชื่ออยู่แล้วเนาะก็เลยไปรดน้ำมนต์นะพระอาจารย์บอกว่าเนี่ยมันมีสิ่งของไม่ดีตามเรานะเป็นตามเราอยู่ก็เลยจัดการเอาน้ำมนต์ราดนะอันนี้ความเชื่อนะความเชื่อนะอาจจะจริงไม่จริงไม่ทราบนะเขาบอกว่าตอนที่ล่าลงไปเนี่ยมันมีกลิ่นคาวมีกลิ่นเหม็นสาบกลิ่นคาวแปลกๆทุกคนที่ไปด้วยก็รู้สึกแบบไม่ใช่แหม่มนะฮะก็พอราดน้ำมนต์ไปแหม่มแหม่มเงี้ยที่นอนในโรงแรมนะแหม่มก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมาตามตลอดเวลาก็หมอเขาก็เลยว่าเนี่ยลองไปรดน้ำมนต์ไหมที่พระอาจารย์ดูนะฮะรดน้ำมนต์ดูไหมก็เลยตัดสินใจไปด้วยความเชื่ออยู่แล้วเนาะก็เลยไปรดน้ำมนต์นะพระอาจารย์บอกว่าเนี่ยมันมีสิ่งของไม่ดีตามเรานะเป็นตามเราอยู่ก็เลยจัดการเอาน้ำมนต์ราดนะอันนี้ความเชื่อนะ

ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะแล้วก็เอากลับมารักษาตัวที่บ้านมานอนที่บ้านแล้วอาการก็ค่อยๆดีขึ้นทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับว่าของอยู่ที่อยู่มาตามติดไปหรือยังเพราะว่าก็ไม่ได้เจอแล้วนะครับแต่ว่าก็รู้สึกแปลกๆอยู่เออนะอันนี้เป็นเรื่องเล่าจากแหม่มวิชุดานะครับมีแค่นี้เรื่องมีแค่นี้จบนะฮะเป็นไม่เห็นกับตัวแต่เป็นของที่มากับอะไรบางอย่างอาจจะมากับหุ่นหรือเปล่าหรืออาจจะมากับคนรอบข้างอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรหนึ่งคนที่ถ่ายทอดประสบการณ์ของตัวเองในอีกมุมหนึ่งนะที่เราเห็นเขาเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานแต่อีกมุมหนึ่งเขาก็มีเรื่องหลอนๆแล้วก็มีเรื่องที่ให้น่าตกใจเหมือนกันนะฮะเรื่องราวมีแค่นี้จบฮะไหมเรื่องผีจริงไม่มีอะไรนะไม่มีมาเป็นตัวไม่มีรับเรียนปิ้นตามาแค่นี้เป็นเสียงเป็นเงาป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กเป็นกลิ่นนะครับหลอนนะเนี่ยหลอนนะแหม่มวิชุดาครับคุณผู้ฟังนะเคยเจอแบบนี้หรือเปล่านะฮะต้องระวังนะคนเอาของมาฝากนี่เราไม่รู้นะว่ามันผ่านอะไรมาบ้างนะมาคุงนะบางครั้งเอาหุ่นเอาเสื้อผ้าบางคนเอาเสื้อผ้าคนตายมาฝากใช่ไหมฮะบางคนเอาของที่แบบของคนเสียชีวิตแล้วมาฝากหรือหุ่นนี้อาจจะเป็นเจ้าของคนที่ตายไปแล้วก็เป็นได้ครับใช่ไหมเขาอาจจะตามมาก็เป็นได้ใครจะไปรู้ของของเขาโต๊ะตู้เตียงเขาอาจจะห่วงของหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเอาละจบเรื่องหลอนในคืนนี้นะคุณฟังนะฮะฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าอย่างไรชอบไหมฮะหรือว่าเชื่อแค่ไหนอย่างไรนะฮะเดี๋ยวจะเชื่อว่าดาราหรือคนที่เป็นคนดังคงไม่แต่งเรื่องเนาะเอามาเล่าในรายการเนี่ยต้องเจอกับตัวเองถึงจะรู้นะครับเนาะมีเพลงหนึ่งครับจะให้ฟังกันทักทายชิลมิวสิกด้วยแล้วกันบอกว่าหลอนจังเลยออยลี่มายังเรียกออยมาดิมักคงถามเรียกออยมาหน่อยขอหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวมาในช่วงท้ายๆกันนะครับเที่ยงคืนกับอีก20 นาทีเรื่องหลอนตอนเที่ยงคืนคุณผู้ฟังครับ

จริงๆนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอย่าบอกว่ารักของน้อโตนะจำน้อโตได้ไหมน้อโต RS น่ะเออเมื่อก่อนน่ะที่ผมแบบที่เป็นญี่ปุ่นอ่ะแต่นี่เขามาร้องใหม่นะเป็นเวอร์ชันร้องสดมันใหม่นะเพิ่งร้องได้เมื่อวานมันก่อนนี่เองเพิ่งปล่อยมารู้สึกว่าศิลปินในยุค2000ยุค90หลายคนเริ่มกลับมากันนะครับเริ่มกลับมาร้องเพลงในโซเชียลในออนไลน์กันนะฮะก็ดีเราจะได้ฟังเพลงที่คุ้นเคยเนาะในยุคนั้นในตอนนั้นนะฮะไม่เป็นเจนซีเหมือนปัจจุบันนี้นะฮะคนขออยู่เปล่าครับไม่อยู่แล้วมั้งสงสัยเพิ่งออยไม่อยู่นะไม่โอ้ยจะข้ามเลยนะนางไม่อยู่แล้วนะฮะถ้ามาช่วยกระนาบอกเลยนะถ้ามาบอกว่ากลัวผีก็ไปกลัวผีก็ไปนอนอย่าออยลี่นะคนบ้าอะไรไม่รู้ฟังฮะมีผัวด่าผัวมีชาวบ้านด่าชาวบ้านแต่กลัวผีอย่าออยนี้ปักจัดมากนะอยู่กับผัวไม่ได้สักคนนะฮะแต่กลัวผีงงมากพี่นกแก้วจะหลับละวันนี้ก็ถือว่าเรื่องราวหลอนๆบนเล็กน้อยเนาะดีใจว่าเรื่องอย่างแหม่มมันน่ากลัวกว่าอีกเหมือนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้มันไม่ได้คือเรื่องที่เขาแต่งในรายการพี่แจ็คต่างๆเนี่ยมันดูปลอมเนาะมันดูปลอมแล้วมันเป็นเรื่องราวที่แบบมันดูพล็อตละครเงินไปมันดีใจว่าไม่น่ากลัวนะฟังแล้วตลกอ่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องแบบอย่างแหม่มมิชุดาเล่าเมื่อกี้คือหลอนอยู่ไม่อยู่บ้านแต่มีคนเดินเห็นเดินอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยหลอนแล้วดีใจมันน่ากลัวนะฮะน่ากลัวกว่าเห็นเป็นตัวๆอีกเป็นตัวๆที่คือมันปลอมไงมันแต่งขึ้นมาไงใช่มั้ยครับหรือว่ามีเสียงของในบ้านเคลื่อนไหวทีวีเปิดเองอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าบ้านตัวเองแล้วเป็นบ้านตัวเองไงอยู่กับใครแต่ส่วนมากเรื่องที่เล่าในรายการพี่แจ็คส่วนมากจะเป็นแบบไปเจอในโรงแรมนะฮะรีสอร์ทเงี้ยซึ่งมันเป็นพล็อตเดียวกันนะพล็อตเรื่องผีที่เขาแต่งมันจะมี1 นะครับโรงแรมเป็นส่วนประกอบนั่น1 นะครับ2ห้องน้ำเปิดเองเสียงฟองน้ำห้องน้ำเปิดนะครับ3มีคนตายในโรงแรม4พนักงานไม่ยอมบอกมันจะเป็นพล็อตเดียวกันหมดเลยเพราะว่าคนที่เข้ามาเล่าในรายการฟังเขาก็จะฟังแบบนี้เขาจะฟังคนนั้นเหล่าคนนี้แล้วเขาจะมาแต่งเติมเรื่องราวนะครับจนเป็นเรื่องราวของตัวเองที่สมบูรณ์นะมันจะมีพล็อตการหักมุมนะฮะว่าตายแบบนั้นแบบนี้คนนี้เป็นคนนั้นนะฮะคนพนักงานที่มาไม่ใช่คนเป็นผีเขาจะแต่งเรื่องให้มันเป็นพล็อตขึ้นมาหนึ่งเรื่องนะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเรียวๆจริงๆคือเจอเห็นก็คือจบอันนี้คือเรื่องจริงซึ่งส่วนมากคนที่เขาไม่แต่งเรื่องคือจะประมาณนี้เจออะไรเห็นอะไรบอกได้กลิ่นอะไรบอกไปทำอะไรมาเล่าจบเรื่องจริงจะมีแค่นี้เนาะเรื่องจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะจ๊ะชิลมิวสิกบอกว่าส่วนมากคนขอจะไม่อยู่ใช่เรื่องเล่าของพี่แจ็คเรื่องเดียวที่ชอบเลยก็คือเรื่องผีชุดดำก่อนที่จะเอามาทำเรื่องที่หยดอ๋อชุดดำหรอจำไม่ได้แล้วมาร์คคุงจำไม่ได้แล้วอ่ะมาร์คคุงไม่ทันดูหนังเรื่องคุณยายวรนาถใช่ไหมทันไหมเอ่ยทันไหมเรื่องคุณยายวรนาถอ่ะทันไหมฮะไม่ทันเนาะนะครับอ่ะโอเคนะฮะใช้ลารายการยังเที่ยงคืนจะครึ่งแล้วนะใช้ลาแล้วยังครับนะเที่ยงคืนครึ่งขอหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวลารายการกันเนาะขอหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาเป็นเพลงนี้แล้วกันเอาเป็นเพลงที่เขาเรียกว่ามานาฬิกาสายนะของโบกี้เลออนแล้วก็ของโจอี้ภูสิทธิ์กันละกันนะครับนะเป็นเพลงหนึ่งเพลงที่เย็นๆล่องลอยนะครับได้บริการอีกฟิลหนึ่งเหมือนกันนะครับ

นาฬิกาทรายนะครับมีคนแซวคอมเมนต์ในออนไลน์โซเชียลว่าเพลงนี้เสียงสูงมากเลยขนาดนักร้องเองนะฮะคุณป๊อปปองกุลก็ยังมาคอมเมนต์เลยว่าคีย์สูงมากเลยนะฮะนะก็ตามสภาพนะคือ2คนในเสียงก็สูงอยู่แล้วไงเสียงก็สูงอยู่แล้วเพราะเนี่ยการร้องเพลงคีย์สูงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะโจอี้ภูวศิษย์อย่างเงี้ยเนาะแต่โบกี้เลออนเนี่ยมาทำแบบนี้ถือว่าได้กระแสนะและลูกคอดีด้วยนะเมื่อก่อนเขาจะร้องเพลงฮึ่ฮ่าฮึ่ฮ่าตามสไตล์ของนางซึ่งก็ได้ยอดเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่แมสพอไม่แมสคือไม่เข้าถึงชาวบ้านลากหญ้าเท่าไหร่แต่พอมันทำแนวสายลูกทุ่งปั๊บว่ามันเข้าถึงเว้ยมันเข้าถึงลากหญ้ามันเข้าถึงชาวบ้านเขาก็น่าจะเริ่มเปลี่ยนเหมือนสมัยก่อนไงสิงโตนำโชคไงครับสิงโตเมื่อก่อนนี่ร้องเพลงแบบสไตล์แบบยูดอเลยได้ไหมใช่ไหมฮะหลังๆมาอะไรไม่รู้แล้วนะฮะ ใช่ไหมDTKDDKแล้วน่ะคือแต่ก็ได้ยอดเยอะมากนะคนดูเยอะคนชอบอะไรที่มันแปลกๆที่มันแบบไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องหรูหรามาเฮาครับเพลงสไตล์หรูหราเนี่ยคนไม่ค่อยฟังกันนะมันดูสูงเกินไปเออแต่พอมาทำเป็นโคเวอร์เนี่ยโอ้ดีนะฮะนะครับทุกวันนี้นะครับมาคุงมีการสำรวจในออนไลน์รู้ไหมว่าตอนนี้นักร้องที่มียอดวิวอลังการที่สุดอันดับหนึ่งคือใครรู้ไหมลูกทุ่งนะฮะมนแคนแก่นคูนมนแคนนะครับตั้งร้องลูกทุ่งหมดเลยแล้วก็ลูกทุ่งอินดี้อีสานด้วยนักร้องสตริงนี่สู้ไม่ได้เลยใครที่เป็นเจนซีเสียงแอปนี่แบบคือยอดวิวไม่เวิร์กนะฮะมันก็มีบางศิลปินที่อาจจะเยอะอยู่นะครับอาจจะใช้การยิงแอดโฆษณาหรือว่าการช่วยกันปั่นกระแสก็มีเยอะเหมือนกันแต่ว่าสู้ลูกทุ่งไม่ได้เลยลูกทุ่งนี่คนดูจริงๆเรียวลูกทุ่งนี่เขาไม่มีคนมาเป็นหน้าม้านะฮะเขาปล่อยคือก็ปล่อยลงไปเลยแล้วคนก็เข้ามาคอมเมนต์จริงๆส่วนสตริงเนี่ยสมมติว่ามันจะเป็นพวกก่อตั้งเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นหน้ามาฮะหน้ามาแล้วก็พวกอวยด้วยก็จะเยอะมากๆเลยนะฮะเรียกว่าหน้ามาจัดตั้งกันจะเยอะเหมือนกันนะครับเนาะนะครับใส่ชุดไทยด้วยนะมาคุงบ

ปไปไปตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วกันนะจบรายการเลยแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวทาง YouTube เราปิดเลยเนาะจบเพลงแล้วก็ปิดเลยให้มากคงไปพักผ่อนเพราะตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังทางออนไลน์ในแอปเดี๋ยวเปิดเพลงต่อมีอีกเยอะแยะมากมายเลยหลายเพลงในยุคปี2090ที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อนะครับคืนนี้เขาจะหลับและหลับฝันดีขอบคุณ True Detach ด้วยกันละกันนะครับเลือกเน็ตดีๆโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detach กันได้เลยนะครับแล้วเจอกันทางมูลทลิกด้วยบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ครับ

ังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 04

พลงเพลาะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio เพลงเพลาะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio เพลงเพลาะร้องตามได้ที่ BP Radio

ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456888